0: การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์สำนักพระราชวังวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทันเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจหลายประเด็นที่เป็นปัญหาค้างมานานสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขณะที่ด้านความมั่นคงเห็นพ้องเร่งเดินหน้าการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการหารือและสร้างความเข้าใจระหว่างคู่เจรจาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงนอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเปิดให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้ถนนเชื่อมด่านดาวแห่งใหม่กับด่านบุกิจไกยูฮิตัมเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
3: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือการนำเข้าปลากระพงจากมาเลนะครับมันก็ตกลงไปแล้ว
2: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยฝ่ายไทยจะเข้าตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
4: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดจาตกลงกันไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี
2: ้สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศโดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากของทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและระยะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะในจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหาดใหญ่เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณในบางโครงการขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมแล้วก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นไปในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมชลประทานนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอาทิเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยปภ.ได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราววาสนาตระเกตรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
6: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกๆ30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาม
7: ันมีบางจุดแหละที่สำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
6: นายกาศผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดการรั่วซึมของน้ำและทรายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานไว้บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาแจ้งขอความช่วยเหลือได้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวพร้อมเฝ้าระวังท่อและระบบจ่ายน้ำประปาโดยได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาด้านกรุงเทพมหานครจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนจึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดพิชยาติการามวรวิหารปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหอการค้าไทยส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตั้งเป้าภายในปีนี้ต้องมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศ นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังคงพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพท.32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 80และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในขอไปครับหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านขณะเดียวกันนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอีกครั้งเพื่อขจัดภัยคุกคามจากศัตรูความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเหวินโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนต้องประกาศปิดการศึกษาสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบแสนคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจียน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรค Republican และพรรค Democrat เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐมีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได
1: ้ประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียออกแถลงการที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูรวมกัน49คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามลักพาตัวออกจากโรงเรียน3แห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ยังจับกุมสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจำนวน8คนที่เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS ก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวมานานหลายปีโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2557เมื่อกลุ่มดังกล่าวก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงจำนวน276คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกในรัฐบอโนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้คร่าวรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผู้ชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3มนัญชยาแพ้คร่าวก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอร์ลีนพนัลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรไทยชารีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์ในรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านสำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดความเร็วลม 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
13: 1นาทีกับกปท.
14: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับรถผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพานพื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2. ไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า3. ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาหากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรงและ 4. หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่เมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดควรหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าแกนแกนแกน คำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนตามยถากรรมคำว่าแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแบบนี้แหละ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่2ชาวมอญนิยมปลูกบ้านหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เสาเอกหรือเสาของมอญรับแสงอาทิตย์ก่อนลักษณะบ้านเรือนของชาวมอญรูปแบบสถาปัตยกรรมมอญที่เด่นชัดได้แก่สถาปัตยกรรมประเภทเรือนยอดกูดาคารคือหลังคาซ้อนชั้นที่มียอดแหลมต่อขึ้นไปโดยเฉพาะเรือนยอดทรงมนดบที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวัดและวังโดยลักษณะบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมเพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่ค่ะ
16: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมมิติใหม่ภายใต้หลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดผ่านยุทธศาสตร์ Reform Reset และ Enforce เพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและไม่ละเว้นการตรวจสอบแม้เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ติดตามรับฟังมาตรการเรื่องนี้จากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากมาตรการปราบปรามในอดีตอย่างไรคะและคำว่าหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการเลือกปฏิบัติหรือว่าการเคลียร์กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างคะ
19: ครับคือจริงๆแล้วคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆคณะกรรมการชุดนี้มีอยู่แล้วดั้งเดิมนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้มีการทำการเปลี่ยนโครงสร้างเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เปลี่ยนออกไปพอในชุดนี้เข้ามาโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวิชาเบรกูลเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยมาใหม่3ท่านท่านนายกท่านก็เลยปรับเปลี่ยนโครงสร้างอันนั้นคือที่1ซึ่งให
18: ้ค่ะ
19: 2ก็คือการมอบนโยบายครั้งนี้เนี่ยมันคือ reform reset แล้วก็ enforce ที่ผมมีความตั้งใจที่จะทำนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราคิดว่าผู้ที่มีกฎหมายมีกฎระเบียบอยู่ในมือเนี่ยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ตามกฎหมายนั้นมีเจตจำนงได้ระบุไว้ให้เจ้าพนักงานนั้นได้มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพอผมได้เข้ามาในครับตำแหน่งเนี่ยเราก็เริ่มมาดูว่าทุกวันนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิติของปัญหามิติของอาชญากรรมต่างๆเนี่ยมันเพิ่มช่องทางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือว่าจะเป็นทุนต่างชาติก็ตามเนี่ยเราก็เลยมาวางแผนกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้และป้องกันปัญหาพวกนี้ยังไงทีนี้วิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยที่ผมนอกย่อไปเนี่ยคือเราจะไม่มองไปอดีตนะครับว่าเราเคยทำอะไรไว้บ้างหรือว่าเราพลาดอะไรไปบ้างหรือพี่น้องข้าราชการนั้นเห็นหรือมองไม่เห็นปัญหาใดๆบ้างเราก็เลยบอกว่างั้นเรามารับนับหนึ่งด้วยกันใหม
18: ่
19: แล้วมาดูว่าในปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะสามารถจัดการและป้องกันปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะแบ่งออกลงไปย่อยอีกนะครับเป็น 3-4 ชุดเฉพาะนะครับแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กรอบการทำงานอำนาจของตัวเองที่ทางนายกรัฐมนตรีท่านได้กำหนดไว
18: ้
19: นะครับส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยอย่างวันนี้เดี๋ยวผมก็ลงไปภูเก็ตเพื่อที่จะไปตามว่าโจทย์ที่ผมได้มอบไว้คราวที่แล้วที่ผมได้ลงไปเนี่ยมันทำไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะบริษัทนอร์ดี้317บริษัทนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยและประกอบกิจการต่างๆแต่ผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องจัดการให้หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มองในมุมของต่างชาติอย่างเดียวเราก็มองด้วยว่าในผู้คนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคือใครเราก็จะสอบไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะตรวจเส้นเดินไปเรื่อยๆนะครับ
18: ค่ะทีนี้เราจะมีมาตรการในการเข้าไปสแกนพื้นที่เพื่อตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์เนี่ยยังไงได้บ้างคะ
19: คือจริงๆแล้วเราทำในหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกนี่ก็คือเราดูตรงเขาเรียกอะไรอะเราดูในภาพลักษณ์ของแต่ธุรกิจเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้เนี่ยรันโดยต่างชาติหรือคนไทยนะครับสองเนี่ยเราก็มีทางกรมการปกครองเราก็จะมีการข่าวของเราเองและการบูรณาการครั้งนี้เนี่ยเราร่วมมือกับสำนักตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราสงสัยหรือข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานนั้นสงสัยเราก็เอามาแชร์กันแล้วก็โดยอำนาจหน้าที่เนี่ยต่างคนก็ต่างสืบนะครับสืบว่ากิจกรรมต่างๆทุนต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วพอเรามั่นใจเนี่ยเราก็ดำเนินคดีต่อไปผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นภูเก็ตโดยเบื้องต้นที่กรมที่ดินเนี่ยโดยการนำของท่านอธิบดีเราก็ไปพบว่าต่างชาติที่ถือครองที่ดินที่ภูเก็ตเนี่ยประมาณสัก317นิติบุคคลนะครับถ้าเกิดผมจำเลขไม่ผิดเนี่ยเราก็ไปคอสเช็คกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วเราก็ไปขอเช็คว่าในตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ปรากฏว่าบริษัทที่เราสงสัยจาก600มาลงมาเหลือ300เนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นต่างชาติที่ถือมากกว่าคนไทยนะครับพอเราไปพบตัวเลขนั้นเนี่ยเราก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่ามันอาจจะมีการส่งเสริมของ BOI เข้ามาเกี่ยวข้องที่เราอยากให้นักธุรกิจได้มาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคอสเช็คกับ BOI อีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวเลขกลับมาก็น่าตกใจนะครับเพราะว่าจาก300กว่านะผมคิดว่าน่าจะเกิน270 280นี่แหละที่ผิดกฎหมายส่วนประมาณสัก 10-20 บริษัทเท่านั้นเองที่ได้รับมาตรการต่างๆหรือขอมาตรการต่างๆเนี่ยผ่านทาง BOI ไปนะครับก็จำนวนหลายร้อยบริษัทนี้ที่เราเจอเนี่ย1เลยเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดี นะครับแล้วเราก็แจ้งทางจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ว่าเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมที่ดินอยู่แล้วในการบังคับจำหน่ายนะครับในการบังคับจำหน่ายนี้ก็ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนไม่เกิน1ปีเขาต้องจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยออกไปนะครับถ้าเกิดเขาไม่จำหน่ายเราก็ดำเนินคดีถึงแม้เขาจำหน่ายเราก็ดำเนินคดีอยู่ดีก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะครับแต่ว่าเราไม่หยุดแค่นั้นเราก็จะไปดูว่าคนที่ไปอำนวยความสะดวกให้กับต่างชาตินั้นได้มาจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยคือบริษัทไหน2ก็คือว่าคนไทยที่มีหุ้นส่วนในบริษัทต่างๆนี้เนี่ยเป็นคนไทยที่มีกำลังในการที่จะมีทรัพย์มาเป็นมาเขาเรียกอะไรมาถือหุ้นหรือไม่แล้วก็คนที่มาเป็นส่วนร่วมในการจดบริษัทนี้เนี่ยถืออีกกี่บริษัทแล้วก็จะสอบไปเรื่อยๆสาวเส้นเงินไปเรื่อยๆครับ mm-hmm. คือตอนนี้เนี่ยมันมาในหลายรูปแบบเช่นทุนต่างชาติอาจจะมาเซ็นให้คนไทยกู้เพื่อที่จะมาเปิดบริษัทก็มี
18: okay.
19: เราก็จะไปเช็คว่าคนไทยที่ไปกู้เงินต่างชาตินั้นเนี่ยเขาเอาหลักทรัพย์อะไรมาค้ำเพื่อเป็นเงินกู้เราก็จะสืบสอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆล่ะครับ
18: ค่ะ
19: จนกว่าเราจะขจัดพวกนี้หมดไปจากประเทศไทย
18: ค่ะทีนี้ในมาตรการเห็นบอกว่าจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ใน30วันเนี่ยประชาชนจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ
19: คือจริงๆแล้วทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับแต่ละหน่วยงานเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจัดระเบียบสังคมนะครับทุกๆหน่วยงานเนี่ยจะต้องมารายงานที่ผมทุก15วัน
18: ค
19: ่
18: ะ
19: นะครับทุก15วันคือจะต้องมีโปรเกรสว่าทำอะไรจดเป็นยังไงปัญหาคืออะไรทำไปถึงไหนประสานกันหน่วยงานใดอันนี้ผมต้องรู้ทุกๆ15วันอีก15วันนี้ก็คือการปฏิบัติการว่าเราจะสืบเราจะสอบเราจะหมายเราจะเรียกตัวเพื่อมาสืบสวนสอบสวนยังไงและทุกๆ30วันที่เราจะมาประชุมอัปเดตเนี่ยเราก็จะแถลงครับว่า30วันที่ผ่านมาโปรเกรสของในเรื่องต่างๆนี้ไปถึงไหนอันนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปภูเก็ตเนี่ยได้สักประมาณน่าจะเพิ่งเดือนหนึ่งมั้งครับหรือ 3-4 อาทิตย์5อาทิตย์นี้เองไม่เกินเดือนครึ่งเนี้ยก็ตอนนี้เราก็ตัวเลขก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านิติบุคคลต่างๆที่เราสงสัยเนี่ยเราบังคับจำหน่ายไปแล้ว30กว่าบริษัทเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นผลงานต่างๆที่จะไปแถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลนะครับมาจากส.ส.นักการเมืองในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่ามีทั้งผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่มีใบอนุญาตหรืออาจจะกระทำความผิดกฎหมายอยู่นะครับวันนี้เราก็จะเอาลิสต์พวกเนี้ยที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ยเพื่อเอามาดูแล้วเราก็จะสอบแล้วเราก็จะปิดนะครับ
18: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างคะท่านครับ
19: คือจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วพี่น้องประชาชนทราบว่ามีทุนต่างชาติมีนอมินีหรือว่ามีผู้ใดมาประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายในพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งมาที่จังหวัดได้เลยนะครับหรือว่าแจ้งที่อำเภอได้เลยนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนคิดว่ารู้สึกไม่เขาเรียกอะไรไม่ comfortable กับการที่จะแจ้งหน่วยงานของจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้กระบวนการศูนย์ดำรงธรรมต่างๆปน.1111หรือว่าแจ้งมาที่ผมที่กระทรวงมหาดไทยได้เลยนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างที่ท่านแจ้งระหว่างนี้จะเป็นข้อมูลที่เราปิดเป็นความลับนะครับแล้วก็ทางตัวผมเองเนี่ยผมให้ความจริงจังกับเรื่องจัดระเบียบสังคมมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจธุรกรรมต่างๆที่มาเอาเปรียบคนไทยและโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจของประเทศหรือของเศรษฐกิจของโลกนะวันนี้เนี่ยยิ่งต่างชาติมาประกอบการหรือคนไทยมาเอาเปรียบกันเองมากเท่าไหร่เนี่ยเงินมันก็ไม่กลับไปกับคนที่เขาตั้งใจจะประกอบการหรือทำถูกกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลคนที่ทำถูกกฎหมายนะครับแล้วเราก็จะไม่เอ็นดูคนที่ทำผิดกฎหมายอันนี้คือมาตรการผมชัดเจนเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้นโยบายมาอย่างชัดเจนครับว่าเราปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดเนี่ยแล้วเราทราบแล้วเราไปสืบแล้วเราไปดำเนินคดีเนี่ยผมไม่ปล่อยไว้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นเอกชนใหญ่ขนาดไหน
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
21: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
20: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ท่านผู้ฟังคะด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศไทยวันนี้ด่านแห่งนี้ก้าวสู่บทบาทใหม่หลังไทยและมาเลเซียร่วมเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พร้อมถนนเชื่อมต่อกับด่านบุกิจกายูฮิตัมเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและรองรับการเติบโตของการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: ไทยและมาเลเซียร่วมเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาและเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมรัฐเคดาประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนับเป็นการเปิดโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของทั้งสองประเทศในรอบหลายปีด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นด่านการค้าชายแดนทางบกที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศไทยเชื่อมต่อกับด่านบุกิจกายูฮิตัมซึ่งเป็นประตูการค้าสำคัญของมาเลเซียปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนกว่า400,000,000,000 บาทต่อปีมีผู้เดินทางผ่านแดนเฉลี่ยกว่า5,000,000 คนต่อปีรถบรรทุกสินค้ากว่า400,000 คันและรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า600,000 คันต่อปีทำให้ด่านเดิมประสบปัญหาความแออัดและไม่สามารถรองรับการขยายตัวของการค้าและการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิมรองรับรถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า300คันพร้อมระบบตรวจปล่อยสินค้าที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อกับถนนสายใหม่เข้าสู่ด่านบุกิจกายูฮิตัมโดยตรงช่วยลดระยะเวลาการผ่านแดนลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวโครงการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างด่านแห่งใหม่แต่เป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกของไทยและมาเลเซียเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศพร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตและเสริมบทบาทของจังหวัดสงขลาในฐานะประตูเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ทางด้านนายสิทธิพงศ์สิทธิพัฒน์ประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาตัวแทนของภาคเอกชนมองว่าการเปิดใช้ด่านแห่งใหม่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
23: ครับซึ่งตรงนี้เราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับการค้าการท่องเที่ยวการขนส่งระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตรงด่านสะเดาเนี่ยที่เรามีมูลค่าการส่งออกและก็จำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในด่านพรมแดนทางบกของไทยนะครับเราก็คาดหวังว่าอยากจะเห็นตรงนี้เป็นต้นแบบที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมนานาชาติแล้วให้เป็นโมเดลก่อนที่จะพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นๆนะครับก็เลยหวังว่าตรงทั้งรูปแบบการเข้าออกเองหรือรูปแบบการเดินทางเองเนี่ยจะมีการปรับไปสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับให้สอดคล้องกับความเป็นด่านสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียครับ
22: การเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และถนนเชื่อมต่อด่านบุกิจกายูฮิตัมจึงเป็นมากกว่าการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่แต่เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศพร้อมผลักดันจังหวัดสงขลาให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการค้าชายแดนของภาคใต้และเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตธัญวันจิระโรสบท.สงขลารายงาน
1: จังหวัดพะเยาเตรียมฟื้นฟู8ประตูเมืองโบราณและคูเมืองเวียงน้ำเต้าให้เป็นพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570ติดตามรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
24: จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขามีระดับความสูงตั้งแต่300ถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีเนื้อที่ประมาณ 3,959,412 ไร่ บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกวานพะเยาแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของภาคเหนือเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองภูกามยาวที่ก่อตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16โดยกษัตริย์องค์แรกคือพระยาจอมธรรมภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนาเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2386ตรงกับสมัยรัชกาลที่3เมืองพะเยาถูกตั้งขึ้นใหม่พร้อมเมืองเชียงรายและเมืองงาวเพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านต่อตีกับกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแสนท้ายที่สุดก่อนที่พะเยาจะถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาอยู่ใต้การปกครองของจังหวัด

0: ศาสตร์นายพีรัตน์จันทิมาปลัดจังหวัดพะเยากล่าวถึงการเตรียมวางแผนฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูโดยมีเป้าหมายให้โบราณสถานและโครงสร้างเมืองเดิมกลับมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนเข้าถึงได้พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเมือง
1: ในจังหวัดพะเยาอาณาจักรภูคำยาวเนี่ยมีประตูเมืองอยู่8ประตูนะครับมีประตูชัยประตูเหล็กประตูปู่ยี่ประตูปราสาทประตูกรองประตูแป้นประตูท่านางเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะฟื้นสร้างสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ศึกษาประวัติศาสตร์ให้กับน้องๆคนพะเยาได้เรียนรู้ว่าพะเยาเรามีประตูเมืองนะประตูชัยเวลาศึกสงครามชัยชนะแล้วก็ผ่านประตูชัยแล้วประตูอีกประตูคือประตูเหล็กที่เวลามาจากเชียงรายก็จะเข้าประตูนี้ประตูปู่ยี่เนี่ยก็มาจากกรุงเทพขึ้นมาจากลำปางก็จะเข้ามาประตูนี้ประตูที่สามารถที่จะดำเนินการฟื้นสร้างมาได้เนี่ยก็เป็นประตูเหล็กประตูชัยและประตูปู่ยี่นะครับ3ประตูนี้น่าจะมีพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่ที่ของเทศบาลทางหลวงบ้างแต่บางประตูเนี่ย อีก5ประตูเนี่ยก็คงจะสร้างแต่เชิงสัญลักษณ์ไว
0: ้แม้ปัจจุบันประตูเมืองหลายแห่งจะเหลือเพียงชื่อและตำแหน่งที่ตั้งแต่ยังคงปรากฏอยู่ในชื่อของชุมชนวัดถนนและย่านต่างๆของตัวเมืองพะเยาเป็นหลักฐานที่บอกถึงพัฒนาการของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า900ปีและเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรภูคำยาวในอดีตการฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองแล้วยังเป็นการนำประวัติศาสตร์กลับมาเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนอีกครั้งให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้เห็นเมืองพะเยาผ่านผังเมืองโบราณที่เคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมสำคัญของล้านนาและร่วมกันสืบสานมรดกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่เมืองพะเยาสืบไปสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลเดินหน้าปั้นแข้งเยาวชนทั่วประเทศผ่านเวทีฟุตบอล Prime Minister Cup เพื่อสร้างฐานสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: การวางรากฐานและการพัฒนานักกีฬาเยาวชนถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดกระทรวงได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน Prime Minister Cup เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพโดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอล Prime Minister Cup มีเป้าหมายเพื่อค้นหาและพัฒนานักฟุตบอลดาวรุ่งจากทุกภูมิภาคของประเทศสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตและยกระดับศักยภาพฟุตบอลสู่เป้าหมายการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น5รุ่นประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ18ปีทั้งนี้จะคัดเลือกทีมตัวแทนระดับจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมนักกีฬายอดเยี่ยมระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบระดับประเทศต่อไป
4: มุ่งเน้นไปการพัฒนาเฟ้นหาต่อยอดให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติและนักฟุตบอลอาชีพเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ที่จะมีรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบระดับจังหวัดคืออำเภอต่างๆในจังหวัดนั้นๆจะอำเภอนึงมีสิทธิ์ส่ง2ทีมต่อรุ่นนะครับจังหวัดเนี่ยจะมีตัวชนะเลิศ2ทีมในแต่ละรุ่นนะ2ทีมในแต่ละรุ่นหมายถึงว่า1จะมีทีมออสตาร์ทีมชนะเลิศปกติก็คือเป็นตัวแทนอยู่แล้วแต่ทีมออสตาร์เนี่ยทางสมาคมฟุตบอลทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยพกรมพละจะเข้าไปสเกาและดึงคนเก่งที่ตกรอบแต่ละทีมเข้ามาเป็นทีมออสตาร์ของจังหวัด
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนรื้อฟื้นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกหรือยูธลีกกลับมาจากการแข่งขันอีกครั้งหลังเว้นว่างมาหลายปีโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและสถานที่จัดการแข่งขันเนื่องจากเห็นว่ารายการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายการสร้างฐานนักกีฬาของประเทศในระยะยาว
4: การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่จะร่วมกันนะครับในการร่วมกันวางโครงสร้างประชาสัมพันธ์อะไรก็เป็นหน้าที่ แต่ผมเชื่อ

0: ว่านาที่ของยูเอสลีกเนี่ยสมาคมเขาเตรียมการไว้ดีอยู่แล้วเหลือเพียงแค่ให้รัฐบาลช่วยผลักดันร่วมกับเขา
1: การพัฒนาฟุตบอลไทยเพื่อความฝันในการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอาจไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปหากเริ่มจากการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนที่เข้มแข็งและต่อเนื่องการกลับมาของฟุตบอลพรามินิสเตอร์ครับและยูธลีกจึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถพร้อมสร้างรากฐานสู่อนาคตของวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีจะคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกซึ่งสัปดาห์นี้มีเรื่องสำคัญและผลงานเด่นๆของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกคุณผู้ฟังคงจำได้นะครับว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุกับโครงการก่อสร้างของรัฐไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานลอยหรือว่าอุโมงค์ก็มีคนบาดเจ็บคนตายทรัพย์สินประชาชนเสียหายสังคมก็เรียกร้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบแต่บางครั้งเราก็ยังเห็นผู้รับเหมารายเดิมๆซึ่งเป็นต้นตอของอุบัติเหตุยังประมูลได้งานต่อไปอีกแต่จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นว่ามีข่าวดีว่าต่อไปเนี้ยจะมีกฎหมายที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบหรือไม่มีคุณภาพแล้วใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นร่างกฎกระทรวงที่เอาผิดกับคนที่ทิ้งงานนะคะไม่ให้มาอยู่ในระบบที่จะได้โอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้
1: ค
2: ือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกฎหมายก็ยังไม่ครอบคลุมกรณีที่ไม่รับผิดชอบงานให้แล้วเสร็จแล้วการที่โครงการไม่แล้วเสร็จนั้นเนี่ยมันนำไปสู่อุบัติเหตุหรือว่าความเสียหายอย่างมากแต่ว่าผู้รับเหมาเหล่านี้ก็ยังเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอีกเพราะว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมกรณีดังกล่าวนะคะดังนั้นรัฐบาลนี้ตั้งใจที่จะปิดช่องโหว่ต่างๆเลยออกกฎกระทรวงออกมากฎกระทรวงนี้ชื่อทางการจะเรียกว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานนะคะในสาระกำหนดไว้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนนะคะอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญานั้นเนี่ยก็จะถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้ทิ้งงานและเมื่อเป็นผู้ทิ้งงานแล้วเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ก็ยังให้โอกาสนะคะคือไม่มีสิทธิ์ที่จะทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ต้องมีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆทราบด้วยใช่ไหมครับว่ามีบริษัทอะไรบ้างอย่างน
2: ี้แน่นอนค่ะถ้าไม่มีความรับผิดชอบขนาดนี้ก็ต้องถูกขึ้นบัญชีดำนะคะแล้วชื่อของบริษัทก็จะเวียนไปในหน่วยงานให้รับทราบแล้วก็จะมีการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วยค่ะ
1: แล้วมาตรการตามร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: ชัดๆเลยก็คือผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงก็จะไม่สามารถกลับเข้ามารับงานภาครัฐได้อันนี้ก็เป็นการป้องปรามว่าคุณอย่าคิดว่าได้งานแล้วจะทำอีลุ่ยฉุยแฉกยังไงไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ต่อไปในอนาคตนะคะและอีกอันนึงก็สำคัญค่ะคือลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาซ้ำในโครงการของรัฐสุดท้ายแน่นอนเราต้องพูดถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและก็ต้องคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐด้วยนะคะและในระยะต่อไปท่านนายกก็ได้สั่งการให้มีการแก้กฎหมายที่เดิมเนี่ยเรามองแค่ว่าคนที่จะได้รับโอกาสจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐดูที่ราคาอย่างเดียว
1: ราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้
2: ถูกอย่างเดียวคุณภาพไม่ใช่ประเด็นแต่ว่ามันก็นำไปสู่ความเสียหายอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กำลังพิจารณาในการออกกฎระเบียบออกมาที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องของราคาและคุณภาพด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เรียบร้อยแล้วก็มีผลบังคับใช้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่จะไม่ต้องเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับรวมจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆของรัฐบาลนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องขอให้ท่านโฆษก รัชดาขยายความก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนารวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับทันทีหลังจากที่ท่านนายกได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือที่เรียกย่อๆว่ากรอก็มีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อเดือนก่อนดูเหมือนว่ากรอชุดนี้จะฟิตมากนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกก็นั่งเป็นประธานการประชุมครั้งที่2แต่เห็นว่าเป็นการประชุมวาระพิเศษวันนี้เนี่ยคุยกันเรื่องอะไรหรือมีมาตรการอะไรครับ
2: วันนี้ก็คุยเรื่องของการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่นะ
1: ค
2: ะสืบเนื่องจากปีที่แล้วที่เราประสบอุทกภัยหนักหนาสาหัสมากการเตรียมการต่างๆเนี่ยมันต้องยกระดับมากขึ้นและที่สำคัญก็คือจากน้ำท่วมครั้งนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบคู่ไปกับประชาชนก็คือภาคธุรกิจด้วยนะคะในครั้งนี้ทางภาคเอกชนของสงขลามาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็ธุรกิจต่างๆด้วยว่าอยากจะเสนอโครงการอะไรซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่ภาครัฐได้ดำเนินการมานะคะมันตั้งเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยามันก็ผ่านไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องมองในเรื่องของการป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนั้นเพราะว่าแม้ว่าจำนวนหนึ่งก็เข้าถึงสินเชื่อไปแล้วแต่ว่าการฟื้นฟูก็ยังไม่เหมือนก่อนที่จะอุทกภัยจะเกิดขึ้นค่ะวันนี้ก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาพูดคุยกันประเมินกันเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันยังขาดอะไรอีกที่จะทำให้เมื่อฤดูน้ำมาถึงพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องกังวลค่ะก็มีการอนุมัติงบประมาณไปที่จะทำให้เกิดการป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส
1: ่
2: วนโครงการใหญ่ๆท่านนายกก็บอกว่าก็พร้อมที่จะพิจารณาในคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องที่เห็นชอบแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
1: ครับเห็นว่ามีกรอสงขลาได้เสนอโครงการต่างๆที่อยากจะให้ดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
2: ภาคเอกชนสงขลานะคะเขาก็เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่อยากจะทำจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่ในส่วนพื้นที่ก็ทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรก็เป็นการป้องกันการบริหารจัดการน้ำแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะเริ่มจากขุดลอกท่อจัดหาคารุพันธ์การติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติระบบควบคุมทางไกลการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำการขุดลอกแล้วก็กำจัดวัชพืชนะคะอันนี้อยู่ในแผนแม่บทของสทนช.อยู่แล้วจึงจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
2: แต่เมื่อมันเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอมาเนี่ยท่านนายกก็พร้อมรับฟังแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ามันจะได้รับการดูแลอยู่แล้วค่ะส่วนโครงการใหญ่ๆนั้นท่านนายกก็ได้มอบให้รัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลนะคะไปหารือร่วมกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงบเนี่ยไปดูอีกว่าถ้ามันอยากจะได้โครงการที่มันใหญ่กว่านี้เพิ่มเติมจากที่ขับเคลื่อนไปแล้วมันจะมีอะไรอีกค่ะ
1: ครับก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่จะเยียวยาแต่หนนี้เนี่ยจะดูให้ครบวงจรทั้งการเตรียมการป้องกันล่วงหน้ามีการสื่อสารให้กับประชาชนรับรู้นะครับแล้วก็ให้มีการบูรณาการการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะการป้องกันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดไม่มีใครอยากได้เงินเยียวยานะอาจารย์ขอให้เรียกว่าน้ำมาก็อยู่กับน้ำได้แล้วก็น้ำลดโดยเร็วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังค่ะและรัฐบาลก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นด้วย
1: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญและผลการดำเนินงานของรัฐบาลมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเอาเรื่องการเยือนมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงท่านนายกได้พบหารือกับใครบ้างแล้วก็คาดหวังหรือผลที่จะได้รับคืออะไรครับ
2: การไปเยือนมาเลเซียเมื่อวันพฤหัสกับศุกร์นะคะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านนายกอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเป็นบรรยากาศที่เรียกว่ากันเองที่สุดเพราะว่าท่านนายกอนุทินกับท่านนายกอันวานั้นก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่แล้ว
1: คร
2: ั้งนี้ก็เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการเพราะว่าท่านนายกก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะคะสมัยที่สอง3เรื่องที่ทั้ง2ท่านคุยกันก็คือเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร เพราะว่าทั้งประเทศไทยและมาเลเซียเราก็โพสิชันตัวเองไม่ใช่แค่ประเทศเกษตรกรรมแต่ว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาหารเซิร์ฟกับคนทั้งโลกได้และนี่ก็คือจุดแข็งของประเทศไทยและนายกก็จะพูดเรื่องของความมั่นคงทางอาหารทุกๆเวทีอะค่ะแล้วเราก็ต้องจับมือไปกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในทิศทางเดียวกันอีกเรื่องนึงที่คุยกันก็คือเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานนะเพราะว่ามาเลเซียเขาก็เป็นประเทศที่มีทั้งก๊าซธรรมชาติแล้วก็พลังงานในส่วนของน้ำมันด้วยภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้าอาเซียนจะคิดแต่พึ่งพาคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยเราก็คงจะอยู่ลำบากดังนั้นความเชื่อมโยงในเรื่องของพลังงานหาจุดแข็งร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมากณจังหวะนี้นะคะ
1: ครับ
2: ไฮไลท์หนึ่งของทริปนี้นอกจากการพูดในประเด็นเรื่องของความมั่นคงมิติต่างๆแล้วในวันศุกร์ทั้งสองท่านก็ยังไปเปิดด่านชายแดนของฝั่งไทยเราก็จะเรียกว่าด่านสะเดาแห่งใหม่นะคะส่วนในฝั่งของมาเลเซียก็จะชื่อว่าด่านบูกิจกายูฮิตัมนะคะด่านสะเดาแห่งใหม่มีพื้นที่ใหญ่มากคือ500กว่าไร่เลยนะ
1: โอ้โห
2: ใหญ่แล้วก็มีถนนให้รถยนต์ทั่วไปสำหรับคนทั่วไปที่จะเดินทางข้ามประเทศแล้วก็รถบรรทุกค้าขายชายแดนอันนี้จะสะดวกมากแก้ปัญหารถติดในพื้นที่อำเภอสะเดา
1: ครับ
2: เพราะว่าของเดิมเนี่ยถ้าเราจะขับผ่านจากฝั่งไทยไปยังฝั่งมาเลเนี่ยมันต้องผ่านในเมืองสะเดาอะค่ะ
1: ครับ
2: แล้วรถติดมากพอขยายมาด่านสะเดาแห่งใหม่นี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก็จะคลี่คลายไปนะคะซึ่งหลังจากที่ทั้งสองนายกได้ไปกดปุ่มเปิดด่านเรียกว่าคนละฝากกดปุ่มคนละฝั่งแล้วท่านนายกก็เดินข้ามไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ฝั่งมาเลเซียนายกอันวาเป็นเจ้าภาพนะคะส่วนด่านนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมอันนี้อย่างเป็นทางการค่ะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงห้าทุ่มทุกวันเลยค่ะ
1: ครับถึงวันนี้ก็ถือว่าด่านสะเดาแห่งใหม่นี่ก็เปิดอย่างเป็นทางการที่สามารถจะใช้ข้ามผ่านพรมแดนได้แล้วนะครับชาวมาเลเซียซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่แล้วก็ปริมาณการค้าขายระหว่างเรากับเขาก็มากโขอยู่นะครับก็เชื่อว่าการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับ
2: แน่นอนค่ะแล้วเรื่องของการค้าเนี่ยถ้าในภูมิภาคอาเซียนของเราคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็คือมาเลเซีย
1: ครับ
2: และทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุยประเด็นหลักๆหรือเปิดด่านแค่นั้นนะคะยังมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหากุ้งที่มาเลเซียเขาแบนการนำเข้ากุ้งนะคะแล้วเขาก็อยากให้เรานำเข้าปลากระพงของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันท่านรัฐมนตรีสุริยะก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปคุยตรงนี้ก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของแรงงานรัฐมนตรีแรงงานของเราก็ไปเพราะว่ามีคนไทยไปทำงานในฝั่งมาเลเซียก็เยอะค่ะเรียกได้ว่าทริปนี้นะคะเป็นการพูดคุยหลายระดับตั้งแต่ผู้นําและในระดับกระทรวงรวมถึงการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ได้มีการลงในรายละเอียด
1: ท่านโฆษกก็เคยเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับก็คงจะส่งผลถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยเรายึดแนวทางสันติภาพสร้างการพัฒนาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะคะแต่ว่าถ้ามันมีคนที่ใช้ความรุนแรงไม่หวังดีต่อประเทศอันนี้ก็ต้องใช้กระบวนการที่เหมาะสมเข้าไปดำเนินการจัดการอย่างไรก็ตามการพูดคุยสันติภาพการที่มีคนกลางแล้วก็การให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลจากฝั่งมาเลเซียเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าปัญหาทางภาคใต้เนี่ยจะได้รับการคลี่คลายและคำว่าคลี่คลายในที่นี้คือเหตุร้ายต้องลดลงปากท้องคนในพื้นที่ต้องดีขึ้นค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกนำประเด็นไหนมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังก็เข้าไปฝากข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางรับข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาลทั้ง Facebook X TikTok และ Instagram นะครับท่านโฆษกก็จะมาตอบให้เคลียร์ทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 แห่งนี้นะครับสัปดาห์นี้ผมสุรพงษ์มาลีกับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีหลายคนที่ต้องการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ในระบบหรือเจ้าหนี้นอกระบบแต่บางครั้งเจ้าหนี้ก็ปฏิเสธไม่รับชำระหนี้จนทำให้ต้องถูกฟ้องและท้ายที่สุดถูกบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของตัวเองครับที่ผ่านมามีประชาชนหลายท่านมาสอบถามและเล่าข้อเท็จจริงให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษว่าต้องการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้แต่เจ้าหนี้ได้ปฏิเสธรับชำระหนี้โดยไม่มีเหตุผลใดๆให้แก่ผู้กู้ประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อนว่าตนจะต้องขึ้นศาลและอยากทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างในวันนี้ครับผมจึงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางทรัพย์การวางทรัพย์คือวิธีการชำระหนี้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเมื่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิดจากตัวเจ้าหนี้โดยลูกหนี้หรือผู้วางทรัพย์ต้องนำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวางณสำนักงานบังคับคดีซึ่งที่ส่วนกลางคือสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพ 1-6 ส่วนภูมิภาคคือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศครับแต่การวางทรัพย์ก็ต้องมีเหตุผลที่จะขอวางทรัพย์เช่น 1. เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุอันอ้างกฎหมายได้เช่นผู้กู้ได้ทำสัญญากู้ยืมตามกฎหมายโดยกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทจากผู้ให้กู้โดยมีกำหนดชำระทุกต้นเดือนของทุกเดือนและต้องชำระเสร็จสิ้นภายใน3ปีแต่ต่อมาใกล้ครบกำหนดชำระหนี้ผู้กู้ต้องการปิดยอดชำระก่อนครบกำหนดแต่ผู้ให้กู้ปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยไม่มีเหตุจะอ้างได้ตามกฎหมายหรือว่าเพื่อเอาดอกเบี้ยผิดนัดครับ 2. เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระหนี้ได้เช่นเจ้าหนี้ไปต่างประเทศหรือหาตัวเจ้าหนี้ไม่พบซึ่งผลของการวางทรัพย์หากลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้จะมีผลทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนหรือเบี้ยปรับและเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ไม่ได้ในส่วนการไถ่ถอนการขายฝากที่ดินการวางทรัพย์จะทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับมาสู่ผู้วางทรัพย์หรือผู้ขายฝากครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI สล็อปภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI สล็อปเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI สล็อปในปัจจุบันค่ะ
2: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Slop นะฮะ AI Slop นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็ได้ออกมาเพื่อฝักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4 พันคนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
1: AI สล็อปกำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
2: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือนะเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการความเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
1: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI สล็อปอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

วัสดีครับวันนี้พบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคดีแพ่งในการเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในคดีแพ่งผู้ใดทำละเมิดผู้นั้นก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วถ้าเกิดกรณีมูลละเมิดนั้นเกิดจากการกระทำของสัตว์ล่ะเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องชดใช้ค่าสินไหมได้ทางแพ่งหรือไม่วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อไปประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือกรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแล้วเป็นเหตุให้ผู้เสียหายรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินก็คือรถจักรยานยนต์เสียหายเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของรถหรือไม่เรื่องนี้ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ค่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดแต่สัตว์นั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่ชนิดและวิสัยของสัตว์เช่นนี้แล้วเจ้าของสุนัขเป็นผู้ดูแลสัตว์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตัวเองมิให้กีดขวางการจราจรการที่สุนัขวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายย่อมเป็นผลโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายล้มดังนั้นเหตุละเมิดจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของสัตว์ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัขของตนเองเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เลี้ยงของตนเองเจ้าของสัตว์จึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลใดก็ตามที่มีสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของสัตว์จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การเลี้ยงตามชนิดและวิสัยของสัตว์เพราะหากปล่อยปะละเลยสัตว์เลี้ยงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวด้วยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วส่วนในตอนต่อไปจะเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องใดขอได้ฝากโปรดติดตามรับชมในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI สล็อปภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI สล็อปเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI สล็อปในปัจจุบันค่ะ
2: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Slop นะฮะ AI Slop นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็จะออกมาเพื่อฝักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4 พันคนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
1: AI สล็อปกำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
2: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการคามเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
1: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI สล็อปอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งสำคัญและอยู่ใกล้ตัวทุกท่านนั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงพ.ศ.2550ซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้เป็นปัญหาสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมนะครับโดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญที่น่าสนใจหลายประการประการแรกนะครับคือความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายไม่ได้จำกัดเฉพาะกันที่เป็นการทำร้ายร่างกายต่อเนื้อตัวร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทำที่มุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจและสุขภาพรวมถึงการใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมเพื่อบังคับให้บุคคลในครอบครัวกระทำการอย่างใดโดยไม่ชอบเช่นบังคับให้จำหน่ายยาเสพติดบังคับให้บุคคลในครอบครัวค้าบริการทางเพศหรือทำคลิปโป้เพื่อหารายได้เหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้นบุคคลซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงบุคคลซึ่งเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนรวมทั้งบุคคลซึ่งพึ่งพาและอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันก็เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันทั้งสิ้นโดยหากผู้ใดนะครับกระทำความรุนแรงในครอบครัวต่อบุคคลในครอบครัวจะมีความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นความผิดอันยอมความได้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่และเปิดโอกาสให้ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับโดยกฎหมายยังกำหนดหน้าที่ว่าหากผู้ใดพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวก็มีหน้าที่ต้องแจ้งนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็จะเข้าไปแยกผู้กระทำความผิดออกจากผู้เสียหายรวมทั้งให้ที่พึ่งพาพึ่งพิงอาศัยให้กับผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความปลอดภัยนั่นเองนะครับรวมถึงมีการบำบัดผู้กระทำความผิดเพื่อให้ไม่ไปกระทำความผิดซ้ำนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผู้ที่ไปแจ้งเหตุดังกล่าวนะครับหากแจ้งด้วยความสุจริตแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและไม่มีความผิดนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการส่งเสริมคุ้มครองนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้ทราบถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแต่กฎหมายอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐมีขึ้นเพื่อกำจัดความรุนแรงในครอบครัวครับผม

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Functionคือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆแบบนี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ brain executive function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็น breaker ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memoryถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำ

0: ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ทีมวิศวกรเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวอีกครั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ทีมวิศวกรเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวรอบวงเวียนใหญ่อีกครั้งวันนี
7: ้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการขยายพื้นที่กั้นเพิ่มเป็นผลมาจากพฤติกรรมการทรุดตัวของดินและเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรในพื้นที่ซึ่งเป็นภาวะปกติที่ควบคุมได้โดยภาพรวมอัตราการทรุดตัวมีแนวโน้มชะลอตัวและส่งสัญญาณดีขึ้นต่อเนื่องขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีระสิริผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบุว่าจำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่เพิ่มจากจุดปิดกั้นเดิม 2-3 เมตรแต่ยังอยู่ในรัศมีเฝ้าระวัง30เมตรโดยในวันนี้ทีมวิศวกรจะเข้าเอ็กซเรย์พื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหากพบรอยร้าวขยายตัวเพิ่มจะระดมผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุดไปยังอำเภอแม่อายเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงหลังพบค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่บ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาสูงเกินกว่า150ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม
8: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของสวนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่พบว่าฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ค่าดัชนีความชื้นของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายพุ่งสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการมาตรการเข้มข้น5ด้านทันทีโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางหากเกิดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมแผนอพยพโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมสรรพกำลังเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: จังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
9: นายภูธนาชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินควรเสริมคันบ่อให้สูงขึ้นจัดทำร่องระบายน้ำและทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายส่วนผู้เลี้ยงในกระชังให้ตรวจสอบซ่อมแซมกระชังให้แข็งแรงจัดเรียงไม่ให้ขวางทางน้ำและเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนให้พร้อมขณะที่ผู้เลี้ยงจระเข้ต้องตรวจซ่อมแซมสถานที่กักกันและผนังบ่อให้มั่นคงแข็งแรงป้องกันการหลุดรอดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งนี้ขอให้เกษตรกรตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับสำนักงานประมงอำเภอให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือหากได้รับความเสียหายหรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาหรือประมงอำเภอในพื้นที่ได้ทันทีวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมชัยยายินนะครับเช้าวันเสาร์นะครับมาเริ่มต้นกันที่ฝ่ายค้านนะครับวันเจ้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ชี้ชะตาว่าจะกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทเลยครับก็ชนะล็อกเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐบาลก็ยอมรับหากผลออกมาไม่เป็นคุณกับท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลท่านอาจจะต้องลาออกเนี่ยนะครับก็อยู่กับจิตสำนึกของมีการลงมติพระราชกำหนดเนี่ยว่าขัดต่อคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับในกรณีของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับก็นัดประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง9ท่านลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการที่รัฐบาลอนุทินเนี่ยมีมติของคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดเนี่ยนะครับก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงวงเงิน400,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับว่าขัดต่อหลักรอคำวินิจฉัยซึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยเองที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองเนี่ยนะครับหลังฟังคำวินิจฉัยแล้วก็มีการแถลงข่าวนะครับส่วนรัฐธรรมนูญปัจจุบันพระราชเงินในเรื่องพระราชกำหนดเงินกู้เนี่ยว่าครม.สามารถออกพระราชกำหนดเงินกู้ได้หรือไม่จะมีเงื่อนไขอยู่2ประการเนี่ยนะครับต้องไม่ออกพระราชกำหนดเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องของความเป็นการประเมินเอาไว้เนี่ยประมาณ40,000 กว่าล้านบาทแต่การที่ส่งผลในเรื่องของการนำเงินมาใช้ในสถานการณ์แสนกว่าล้านบาทเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ในกรณีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของพลังงานแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในคล้ายๆกับยุคของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วก็ในช่วงของโควิดท่านผู้ฟังคงจำกันได้เนี่ยนะครับซึ่งตัวเลขติดลบแต่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่เพิ่มขึ้นประมาณ 2% หรือ 2% กว่าๆยังไม่จำเป็นที่จะต้องกู้เงินและก็ไม่มีเป็นเรื่องของเรื่องปกติของฝ่ายค้านเนี่ยครับต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั้งนี้มติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันมีอยู่5ท่านนะครับก็วินิจฉัยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเงินที่400,000 กว่าล้านบาทก็ไม่ขัดต่อมาตรา172ต้องใช้เสียงอย่างน้อย6ท่านนะครับก็ออกมาแล้วน่าจะเป็น5-4นะครับก็บังเอิญก็เป็นที่ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับส่วนมาดูเรื่องคะแนนนิยมในเรื่องของมตินิด้าโพเนี่ยนะครับก็สำรวจทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งหมดสำรวจเนี่ย18ปีขึ้นไปนะครับทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพรายได้ทั่วทั้งประเทศ 2,500 กว่าหน่วยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความนิยมทางการเมืองไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยนะครับก็คนที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดเลยอันดับ1 26% กว่าก็เป็นคุณณัฐวุฒิเรืองปัญญาวุฒิหรือคุณแข้งเนี่ยนะครับพรรคประชาชนสองคือในนิสินชายเยอร์เซนเนอร์ครับได้ทีม 21.8% ก็ห่างกันประมาณสัก 5% กว่าๆนี่นะครับท่านที่3คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 11.80% อันดับ3เป็นคุณอภิสิทธิ์อันดับ4คุณรสนันท์ในจากพรรคเพื่อไทยนะครับคะแนนตกวูบลงมาเหลือ 11.64% นะครับอันดับ5ก็ยังรวมยังไม่สามารถที่จะมีการระบุว่าหาใครได้เพียง 10.24% เนี่ยนะครับอันดับ6คุณหมอวรงค์เด็กวิกฤตกรมเด็กวิกฤตกรมเนี่ยนะครับภาครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณหญิงสุดารัตน์ปิยุราภรณ์ได้เพียง 2.72% หญิงหน่อยนะครับแล้วก็อันดับ8คนเอกรังสีเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็นักวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับก็ท่านก็เป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีความรู้พอสมควรเนี่ยนะครับอันดับ9ก็ยังเป็นคุณพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะครับอันดับ10คุณธีรพันธ์สาลีส รัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับส่วนพรรคการเมืองเนี่ยก็ยังสนับสนุนพรรคประชาชนอยู่ซึ่งครั้งที่แล้วการเลือกตั้งส.ส.ก็กวาดเรียบไปหมดเลยทั้งหมด50เขตเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณ 34.80% อันดับ2พรรคภูมิใจไทยนะครับ 17% กว่าอันดับ3พรรคเพื่อไทยครับ 16.84% อันดับ4พรรคประชาธิปัตย์ 12.68% อันดับ5 5.32% ก็ยังบอกว่ายังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ8 2.04% ระบุว่าเป็นพรรคเศรษฐกิจก็ของพลเอกรังสีนะครับอันดับ9เพียง 1.92% รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ 2.808% ก็เป็นพรรคกล้าทำพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติอยู่ครับพรรครวมพลังต่างๆก็เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะมีการตัดสินใจได้ว่าจะเป็นพรรคใดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรก็คงต้องดูในเรื่องของกรณีต่างๆเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันไปติดตามถึงเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับในเรื่องของเงินกู้ต่างๆเนี่ยครับเศรษฐกิจก็บอกว่าภาวะว่าเศรษฐกิจก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยครับว่าสภาวะการเศรษฐกิจในขณะนี้ในเรื่องของวิกฤตพลังงานมันยังเป็นยังไงผมก็เดินทางเป็นคนที่เดินทางบ่อยมากแล้วก็ต้องเห็นตามตรงเนี่ยครับรถราเดี๋ยวคนไทยก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ยังติดกันเนี่ยกันอยู่เนี่ยนะครับใช้น้ำมันกันแต่บรรดาผมพูดมาหลากหลายครั้งแล้วนี่นะครับบอกว่าในเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยอาจจะนายกอนุชินเนี่ยก็ขึ้นลดราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่วันก็ต่างมีการตามมาแต่นักวิชาการเขาบอกว่าก็เอาเงินกองทุนพลังงานน้ำมันมาใช้สิก็แน่นอนทำอะไรก็ไม่เคยดีสักอย่างเลยเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการใช้มีการลดพลังงานเนี่ยแต่ก็เอาเงินกองทุนน้ำมันเข้ามาทดเชยเนี่ยครับคือทำอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ดีสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับต้องมีความชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันไปดูศึกสงครามระหว่างสงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะครับมาที่ประเทศอิหร่านเนี่ยก็เริ่มจากพิธีศพครั้งใหญ่ให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีนะครับซึ่งถูกสังหารเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2026ที่ผ่านมาวันแรกเนี่ยก็สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยก็โจมตีอิหร่านเนี่ยโดยพิธีจะจัดนาน1สัปดาห์นะครับก่อนจะมีพิธีฝังที่บ้านเกิดของตนเองเนี่ยครับวันที่9กรกฎาคมเจ้าหน้าที่อิหร่านเนี่ยก็คาดว่ามีผู้ร่วมเดินทางไปประมาณ20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับสำนักข่าวบลูเบิร์กเนี่ยรายงานว่าอิหร่านเนื่องจากพิธีศพไอ้บุตรผู้นำอายาตอลลอฮ์อาลีคามานีอีนะครับพิธีเนี่ยสิ้นสุดลงวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เองเนี่ยครับก็มีผู้ร่วมเข้ามาประมาณ20กว่าล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นนี่นะครับตามรายงานข่าวสำนักงานของอิหร่านบอกร่างของคามานีอีเนี่ยที่ถูกสังหารในวันแรกที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเดือดจมไปอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์จะถูกตั้งไว้ที่มัสยิดอิหร่านเนี่ยอิหม่ามนะครับโดยมีโคมายขออภัยครับโดยที่มัสยิดอิหม่ามโคมายนี้มอสซาลาในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเยี่ยมชมและไว้อาลัยจากนั้นก็จะมีการแห่ศพในกรุงเตหะรานที่เมืองกอมเมืองแห่งศึกษาศาสตร์ศาสนาอิหร่านและเมืองนาจาฟนะครับและก็ซาบาร่าในประเทศอิรักที่เป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอิสลามนิกายชีอะและเป็นที่ตั้งของศาสนาที่สำคัญก่อนวันที่9กุมภาพันธ์คามานีอีจะถูกฝังที่เมืองมาซาดบ้านเกิดของตนเองเนี่ยครับอย่างไรก็ตามประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับประเทศเลบานอนเนี่ยก็เคยเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากเหมือนกับเป็นนครปารีสของตอนออกกลางเนี่ยครับก็ถามว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องศึกสงครามเพราะค้าอาวุธเนี่ยต้องการที่จะปล่อยอาวุธออกมานะครับก็เป็นเรื่องของสภาวะเรื่องทางด้านสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากไปกว่านั้นนี่นะครับส่วนสภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็คาดการณ์กันว่าอาจจะโตเพียง 2.1 2.2% หรืออาจจะ 1.8% สภาวะเงินเฟ้อไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 3% กว่าๆส่วนในเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้เบื้องต้นเนี่ยนะครับว่า
2: ราคาพลังงานวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าบรรดาผมอยากได้รถวอลโว่มากก็เพิ่งประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับบอกว่าอาจารย์อย่าไปใช้เลยในรถในรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีการเหตุระเบิดแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไปใช้น้ำมันเบนซินดีกว่าในเรื่องของทั้งดีเซลเบนซิน91หรือ95น่าจะดีสุดแม้กระทั่งคนขายรถเองเนี่ยนะครับก็ยังกระซิบบอกผมอย่างนั้นเลยเนี่ยนะครับก็อยากจะเตือนท่านฟังว่าน่าจะใช้รถน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซินน่าจะดีที่สุดเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่เสถียรเนี่ยนะครับก็ได้โปรดมีการระมัดระวังกันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันที่น้องประชาชนก็ยังไปถวายสักการะพระบรมศพของพระองค์พาเนี่ยนะครับที่ศาลาสหชัยสมาคมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับส่วนจะพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราก็ยังไม่ทราบเนี่ยนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยก็ยังแสดงความไว้อาลัยอยู่ตลอดเวลานะครับในกรณีดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับสงครามในเรื่องปากีสถานกับอิสราเอลกับอัฟกานิสถานประเทศยูเครนก็ยังลบรากันอยู่เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังอยากจะเลือกตั้งในสมัยที่3สภาคองเกรสเนี่ยตามรัฐธรรมนูญของประเทศอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีเป็นเพียงได้2สมัยเท่านั้นเองนะครับส่วนประธานผมคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการพรรคเดโมแครตน่าจะได้ที่นั่งประธานาธิบดีส่วนจะเป็นใครนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกันนะครับว่าสังคมยุคใหม่เนี่ยเป็นสังคมยุคที่สังคมในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่อง Big Data เนี่ยจะมีบทบาทเข้ามามีส่วนมากเราน่าจะได้คนใหม่ๆนะครับที่มีความรู้มากๆและข่าวสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าปลัดตายหรือคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับประกาศลาออกแล้วจากตำแหน่งหลายกระทรวงยุติธรรมนะครับพอได้คิดว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากการโยกย้ายจากหลายกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผมก็คิดว่าท่านเธอน่าจะเรียกว่าคงจะไม่ได้เป็นถึงขั้นประชดเลยครับอาจจะเรียกว่ารู้สึกเสียใจนะครับจากหลายกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยคือตำแหน่งมันลดน้อยลงเราก็คงจะต้องเรียกว่ารอโอกาสสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเธออาจจะกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตอาจจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เป็นได้เนี่ยนะครับเราคงจะต้องติดตามมันต่อไปครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าผมจะชัยยายิ้มวิไลครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิศศิริวุฒิครับท่านผู้ฟังเหมือนเคยครับวันนี้ครับมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับรวมไปถึงเพลงเก่าคลาสสิกบางเพลงก็อาจจะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับเพลงแปลกๆใหม่ๆเพลงอินดี้ต่างๆก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับก็เปิดโลกแห่งเสียงเพลงไปพร้อมกันในรายการเลยครับท่านผู้ฟังและสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าฝนตกเป็นบางวันแล้วก็บางทีรู้สึกว่าจะตกปล่อยๆตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับฝนนี่แหละครับมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีในช่วงหน้าครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้สภาพอากาศและก็อุณหภูมิที่เย็นชุ่มฉ่ำในช่วงหน้าฝนของเรานี่ก็เป็นสาเหตุครับที่ทำให้โรคติดต่อนั้นสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วครับประกอบกับอากาศประเทศไทยที่แปรปรวนครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นยิ่งทำให้สุขภาพและก็ภูมิคุ้มกันของทุกท่านนั้นก็ถดถอยลงไปจึงเป็นที่มาของโรคติดต่อยอดฮิตที่พวกเรานั้นควรจะรู้เอาไว้ครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคครับก็ได้ออกประกาศเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ประชาชนนั้นโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้องครับโดยโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูฝนก็ได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มครับกลุ่มแรกเลยก็คือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนั่นเองครับโรคนี้ใครก็รู้จักก็คือโรคไข้หวัดนั่นเองซึ่งโรคไข้หวัดนั้นก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดเลยครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งก็มีอยู่หลายชนิดติดต่อและก็แพร่กระจายได้ง่ายครับผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆน้ำมูกใสระคายคอเสียงแหบแล้วก็ไอครับการรักษาก็จะเป็นการรักษาตามอาการดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออาการนั้นก็จะดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันนั่นเองครับต่อมาเลยครับก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับและก็แพร่กระจายได้ง่ายครับคนกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และก็มีอาการรุนแรงหรือพบภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุคนอ้วนหญิงตั้งครรภ์และก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างครับซึ่งเจ้าโรคไข้หวัดใหญ่นี่ก็พบได้ทุกกลุ่มอายุเลยครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนั่นเองครับสำหรับอาการก็คือจะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครับแล้วก็มีน้ำมูกและก็ไอร่วมด้วยครับภาวะแทรกซ้อนซึ่งก็จะมักพบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก็คือภาวะปอดอักเสบนั่นเองครับในการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ครับต้องอาศัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสจากไข้หวัดใหญ่ครับจากในน้ำในโพรงจมูกครับและก็เสมหะของผู้ป่วยครับสำหรับการรักษาครับการรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นการรักษาด้วยยาตามอาการเช่นเดียวกันครับดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอยาโอเซตามีเวียร์เป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนครับสำหรับใครที่ยังไม่ป่วยการป้องกันแหละครับวิธีป้องกันก็ทำได้โดยการใช้หน้ากากอนามัยนั่นเองครับล้างมือบ่อยๆเมื่อป่วยเป็นไข้หรือมีอาการหวัดหรือเมื่อต้องเข้าไปในที่ชุมชนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโรคได้ถึง 50-90% เลยครับแนะนำครับให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ1ครั้งครับสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะในคนกลุ่มเสี่ยงด้วยครับต่อมาเลยครับก็คือโรคปอดอักเสบครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งก็พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุเลยครับติดต่อทั้งทางการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือไอจามรดกันครับทั้งสองโรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอทำร่างกายให้อบอุ่นหมั่นล้างมือบ่อยๆครับด้วยน้ำและก็สบู่ไม่ก็เป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ครับไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและก็สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งครับเมื่อต้องคลุกคลีกับผู้อื่นครับเรามาต่อกันกับกลุ่มที่2ครับก็คือโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำครับโรคแรกเลยครับคือโรคอุจจาระร่วงครับเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปครับผู้ป่วยก็จะมีอาการถ่ายเหลวหรือว่าถ่ายเป็นน้ำ3ครั้งขึ้นไปต่อวันครับต่อมาครับก็คือโรคอาหารเป็นพิษครับมักพบกับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนครับโดยทั่วไปก็จะมีอาการเล็กน้อยไม่รุนแรงมักจะหายได้เองภายใน 24-48 ชั่วโมงครับต่อมาก็คือโรคอหิวาตกโรคครับติดต่อโดยการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆครับมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำคลื่นไส้อาเจียนบางคนมีภาวะขาดน้ำรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับการป้องกันกลุ่มโรคทางเดินอาหารและน้ำครับก็คือล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการประกอบอาหารครับรับประทานอาหารก็ล้างมือครับหรือว่าหลังจากการเข้าห้องน้ำทุกครั้งดื่มน้ำสะอาดก็ได้ครับน้ำต้มสุก หรือว่าน้ำบรรจุขวดที่มีฝาปิดสนิทครับรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่หากต้องการรับประทานอาหารที่ค้างมื้อครับควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งครับและก็ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆดิบๆครับหรือว่าอาหารที่มีแมลงวันตอมนั่นเองครับไม่อย่างนั้นก็จะเป็นโรคทางเดินอาหารและน้ำนั่นเองครับไม่ใช่โรคอาหารเป็นมิตรนะครับเป็นพิษเลยทีเดียวครับและช่วงนี้ครับเราก็ต้องไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนครับ
1: ในช่วงหน้ากับรายการ Study ครับ

กลับมาต่อกันกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนหน้าฝนแบบนี้ครับกลุ่มที่3ครับโรคติดต่อนำโดยยุงลายครับซึ่งโรคต่อไปนี้ก็จะเป็นโรคที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับโรคไข้เลือดออกนั่นเองโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีครับซึ่งมี4ชนิดและมียุงลายเป็นพาหะนำโรคครับพบบ่อยในเด็กโตวัยรุ่นและก็คนวัยทำงานครับสำหรับอาการครับผู้ป่วยไข้เลือดออกก็จะมีอาการไข้สูงนาน 3-7 วันครับหน้าแดงปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องตับโตและกดลงไปก็เจ็บครับพบเลือดออกที่ผิวหนังและก็ในกระเพาะอาหารได้ครับผู้ป่วยบางรายครับอาจจะมีอาการรั่วของน้ำออกจากเส้นเลือดด้วยครับทำให้มีภาวะเลือดข้นและก็เกิดอาการช็อกได้ครับการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกนั้นก็อาศัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับผลการตรวจเลือดครับการตรวจนับเม็ดเลือดจะพบจำนวนเม็ดเลือดขาวและก็เกร็ดเลือดลดลงและอาจพบความเข้มข้นของเลือดสูงขึ้นครับการตรวจเลือดยืนยันว่าเป็นโรคไข้เลือดออกจริงที่นิยมใช้ก็คือการตรวจหา NS1 นั่นเองครับการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อและก็การตรวจด้วยวิธี PCR นั่นเองครับสำหรับการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงครับและก็ให้การดูแลรักษาที่บ้านได้ครับควรติดตามอาการกับแพทย์ทุก 1-2 วันการรักษาผู้ป่วยก็ประกอบไปด้วยการลดไข้ด้วยการเช็ดตัวใช้พาราเซตามอลและก็ดื่มน้ำให้เพียงพอครับผู้ป่วยที่มีอาการแย่ลงโดยเฉพาะเมื่อไข้ลดลงเช่นซึมมือเท้าเย็นชีพจรเต้นเบาเร็วกระสับกระส่ายปวดท้องรุนแรงอาเจียนเป็นเลือดก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยครับก็ต้องป้องกันเอาไว้สำหรับการป้องกันก็ทำได้โดยหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ให้ยุงกัดแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงครับวัคซีนไข้เลือดออกช่วยป้องกันโรคได้เกือบ70%เลยครับหรืออย่างน้อยก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ครับแนะนำให้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปและในผู้ใหญ่อายุไม่เกิน45ปีครับมาต่อกันที่อีกโรคหนึ่งครับก็คือโรคไข้ปวดข้อยุงลายครับหรือว่าโรคชิคุนกุนย่านั่นเองครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่ามียุงลายสวนและก็ยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคครับพบได้ทุกกลุ่มอายุเลยอาการจะคล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกแต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือดนั่นเองครับจึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีอาการช็อกซึ่งทั้ง2โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ให้ถูกยุงกัดนั่นเองและก็หมั่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยครับ

เรามาต่อกันกับอีก2กลุ่มสุดท้ายครับที่พบได้ในช่วงหน้าฝนนี้ครับกลุ่มโรคที่4ครับก็คือโรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆในช่วงฤดูฝนก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับอย่างเช่นโรคเลปโตสไปโรซิสครับหรือว่าโรคฉี่หนูครับเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนครับพบในทุกเพศทุกวัยเลยแต่จะพบบ่อยในผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรมครับที่ต้องจะไปสัมผัสกับดินหรือน้ำอยู่เป็นประจำครับมักเกิดในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเป็นแหล่งอาศัยของหนูอาการที่พบได้บ่อยครับก็คือจะมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงหนาวสั่นตาแดงปวดกล้ามเนื้อน่องโคนขาอย่างรุนแรงครับในบางรายครับอาจไตวายหรือว่าช็อกได้เลยครับการป้องกันเจ้าโรคนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนเป็นเวลานานนั่นเองครับหากจำเป็นเลยก็ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งครับเช่นพวกการสวมใส่รองเท้าบูทยาวถุงมือยาวก็จะเป็นการช่วยป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูได้ครับต่อกันด้วยโรคมือเท้าปากครับนี่ก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กครับเป็นโรคติดต่อครับจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูกน้ำลายผื่นตุ่มน้ำใสหรืออุจจาระของผู้ป่วยครับอาการผู้ป่วยก็คือจะมีแผลหรือตุ่มในช่องปากกระพุ้งแก้มครับมีผื่นแดงหรือตุ่มบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและอาจจะพบที่แขนขาหรือก้นครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงและก็หายเองได้ครับผู้ปกครองและครูจึงควรที่จะหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของบุตรหลานครับพร้อมกับตรวจคัดกรองโรคเด็กทุกคนเลยครับหากมีอาการสงสัยป่วยให้แยกเด็กรีบพาไปพบแพทย์เลยครับและให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีเป็นการดีที่สุดครับและสุดท้ายครับกับกลุ่มโรคภัยสุขภาพนั่นเองซึ่งก็อาจจะเกิดได้จากการบาดเจ็บและก็เสียชีวิตจากการจมน้ำครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่หลายคนนั้นพบเจอมากเลยทีเดียวครับซึ่งผู้ปกครองก็ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดครับและก็ให้ความรู้ในการเอาตัวรอดและวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกวิธีครับขณะที่ชุมชนเองก็ควรจะต้องมีป้ายเตือนทำเครื่องป้องกันทำรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำด้วยครับต่อกันด้วยการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าครับเมื่อกี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจมน้ำเรื่องของฟ้าผ่าก็เป็นเรื่องที่

พยาบาลทันทีเลยและก็อย่าลืมครับจำลักษณะชนิดของงูที่กัดด้วยนะครับเพื่อที่การให้เซรุ่มพิษงูนั้นจะได้ถูกต้องและก็รวดเร็วนั่นเองครับต่อกันด้วยอันตรายจากการกินเห็ดพิษครับหากไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดพิษหรือว่าเป็นเห็ดที่รับประทานได้ก็ไม่ควรเสี่ยงนำมารับประทานครับหรืออาจจะเลือกรับประทานเห็ดที่มาจากการเพาะขยายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางอะไรพวกนี้ครับอะไรที่เรากินเป็นประจำก็นำสิ่งนั้นมากินเป็นการดีที่สุดครับเป็นไงกันบ้างครับทุกท่านช่วงหน้าฝนนี้มีภัยอันตรายเยอะแยะเหมือนกันแต่ทุกท่านนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็ต้องควรหมั่นรักษาสุขภาพทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงครับเพื่อที่วันหยุดต่างๆนี้ที่จะมาถึงได้พักผ่อนเที่ยวกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับและวันนี้เราก็ต้องลากันไปแล้วครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการแก้ไขน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการแก้ไขน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินป้องกันความเสี่ยงดินทรุด
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเพื่อเฝ้าระวังการซุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนของการจราจรยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบยังสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวเฝ้าระวังอาคารรอบวงเวียนใหญ่สุดส่วนผลตรวจค่าการเคลื่อนตัวของอาคารยังคงที่นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนของตัวอาคารค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม8 และเพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแม้ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่22
8: จังหวัดยะลาร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ณวัดเวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรนายกพระราชปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดเวลุวันและเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยมอบทุนหนุนแรงใจแด่คณะครูผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จาก323วัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนพิธีถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์323วัดและถวายภัตตาหารเพลอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับดิฉันทิติมาอินกล่ำในรายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับข่าวสารกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากทั่วประเทศค่ะซึ่งเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นไปจนถึงเวลา 11:00 นทาง FM 92.5 MHz และ AM 819-891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังจะได้อยู่กับน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรค่ะที่จะมาร่วมสร้างสีสันและพาคุณผู้ฟังเดินทางไปด้วยกันค่ะและวันนี้นะคะต้อมจะพาทุกท่านค่ะไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมืองแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของภาคใต้ที่กำลังได้รับความสนใจจากคนไทยทั้งประเทศหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการบรรจุวาระเข้ารับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569นี้ที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะและล่าสุดนะคะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมการรองรับผลการพิจารณารวมถึงวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ในระยะยาวด้วยค่ะหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็จะกลายเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะและถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชรวมถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไปค่ะและเมื่อเราพูดถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่เคยมีโอกาสไปเยือนค่ะวันนี้ในช่วงต่อไปนะคะของรายการอาสาพาเที่ยวก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสถานที่สำคัญแห่งนี้ให้มากขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ช่วงแรกของรายการที่เราได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเข้ารับการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายท่านอาจสงสัยว่าเอ๊ะวัดแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าระดับโลกและในช่วงนี้ค่ะรายการอาสาพาเที่ยวนะคะก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหนึ่งในศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและถือเป็นหัวใจของเมืองนครศรีธรรมราชมานานกว่าพันปีค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียงไม่กี่กิโลเมตรนะคะและเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะมาเยือนเมื่อเดินทางมาถึงเมืองคอนค่ะทันทีที่ก้าวเข้าสู่บริเวณวัดนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะมองเห็นนั่นก็คือองค์พระบรมธาตุเจดีย์ค่ะสีขาวขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่กลางวัดอย่างสง่างามเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผู้คนรู้จักกันทั่วประเทศค่ะองค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูงกว่า55เมตรสร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะลังกาหรือศิลปะจากประเทศศรีลังกาเชื่อกันว่าภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศค่ะโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรตามพรลิงซึ่งเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญบนคาบสมุทรมลายูและเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่โบราณนะคะนอกจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์แล้วภายในวัดก็ยังเต็มไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นวิหารพระทรงม้าวิหารเขียนหอพระนารายณ์กำแพงแก้วและเจดีย์บริวารรายรอบองค์พระบรมธาตุนับร้อยองค์ซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตค่ะและอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนั่นก็คือระเบียงคดนะคะที่ล้อมรอบองค์พระบรมธาตุภายในประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากเรียงรายอย่างงดงามค่ะและเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนนิยมเดินเวียนเทียนหรือสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับผู้ที่เดินทางมาสักการะส่วนใหญ่นิยมกราบขอพรพระบรมธาตุเดินประทักษิณรอบองค์เจดีย์และร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาโดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมความสิริมงคลความเจริญก้าวหน้าและความเป็นสุขแก่ชีวิตค่ะและสิ่งที่ทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแตกต่างจากโบราณสถานหลายแห่งก็คือที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นศูนย์กลางศรัทธาที่มีชีวิต มีผู้คนยังเดินทางมาทำบุญประกอบพิธีกรรมและร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะคุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานจึงทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลกและกำลังเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศในเวลานี้ค่ะและเมื่อพูดถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนที่ผูกพันกับพระบรมธาตุแห่งนี้มาอย่างยาวนานซึ่งเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้นำกรุ๊ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว

ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณฟังจากช่วงที่ผ่านมาเราได้พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารทั้งในฐานะโบราณสถานสำคัญศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและสถานที่ที่กำลังได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่สิ่งที่ทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความโดดเด่นเหนือกว่าโบราณสถานหลายแห่งไม่ได้อยู่เพียงแค่ความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมหรือความงดงามขององค์พระบรมธาตุเจดีย์เท่านั้นนะคะหากแต่อยู่ที่การเป็นมรดกที่มีชีวิตค่ะที่ยังคงมีผู้คนศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมดำเนินอยู่ร่วมกับสถานที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะหากใครมีโอกาสเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพบว่าวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากยังคงผูกพันกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอย่างแนบแน่นไม่ว่าจะเป็นการมาทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการสักการะองค์พระบรมธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือการเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีค่ะและหนึ่งในประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีค่ะโดยพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันถือผ้าพระบทพื้นยาวนะคะแห่ไปตามถนนสายสำคัญก่อนนำขึ้นไปห่มรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะภาพของประชาชนจากทุกเพศทุกวัยที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในพิธีดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนถึงความศรัทธาเท่านั้นนะคะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนที่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะนอกจากนี้นครศรีธรรมราชยังเป็นดินแดนแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนราซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกหนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่อยู่คู่ชาวใต้มาอย่างยาวนานรวมถึงงานหัตถกรรมเครื่องถมเมืองนครที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศค่ะวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนเติบโตและสืบทอดอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของผู้คนในเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์กลางทางจิตใจมาโดยตลอดและหากในปลายเดือนกรกฎาคมนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสำเร็จนั่นจะไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยค่ะที่ได้เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของบรรพบุรุษได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งนี้การเป็นมรดกโลกจึงไม่ได้หมายถึงการอนุรักษ์เพียงอาคารหรือโบราณสถานแต่ยังหมายถึงการร่วมกันรักษาเรื่องราวความทรงจำความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนค่ะเพื่อส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ไปยังคนรุ่นหลังนะคะจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆไปนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งในสมบัติล้ำค่าของชาติที่ได้นำมาฝากกันในรายการอาสาพาเที่ยวในวันนี้นะคะและมองดูเวลาแล้วก็หมดเวลาของรายการอาสาพาเที่ยวแล้วค่ะยังไงกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับเรื่องราวการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่น่าสนใจจากทั่วประเทศสำหรับวันนี้ดิฉันธิติมาอินกลัมและรายการอาสาพาเที่ยวต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจาน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังคงมีความผันผวนจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านค้าที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทหรืองบประมาณกลางซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้ภูริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางจังหวัดสุรินทร์ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือกำลังพลได้รับบาดเจ็บพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุ
8: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมรงค์ดักจังหวัดสุรินทร์วันนี้ซึ่งประชาชนในฝั่งประเทศไทยได้ยินเสียงดังกล่าวจนเกิดความกังวลต่อสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ช่องกลางแล้วเบื้องต้นทราบว่าสิ่งดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ10ถึง15กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงทางนี้ฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีพื้นที่หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวหากมีความคืบหน้าหรือเหตุการณ์สำคัญจะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อียิปต์และกาตาร์เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายบาเดอับเดลราตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์หารือโทรศัพท์กับชีคโมฮัมหมัดบินอับดุลามานอัลชานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์และนายกรัฐมนตรีกาตาร์ต่างเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ทั้งสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยานะครับวันเสาร์นี้เวลาประมาณ 11:07 น.ถึงเวลา 12:00 น.นั้นเรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับและในช่วงเริ่มต้นของรายการนั้นผมก็ได้นำเพลงอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความอาลัยพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับจากพี่ๆกรมทหารต่างๆที่เขาได้ฝึกซ้อมในริ้วขบวนเพื่อในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงโดยข้อมูลตรงนี้ผมก็ได้นำมาจากศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงโดยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเมื่อกรมประชาสัมพันธ์นั้นมีข่าวคราวการเคลื่อนไหวการซักซ้อมต่างๆหรือแม้กระทั่งรายละเอียดในงานพระราชพิธีผมก็จะมานำมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามนะครับถือว่าเป็นข่าวที่รวบรวมความเคลื่อนไหวในวันนี้นะท่านผู้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวในความเคลื่อนไหวการซักซ้อมต่างๆของพี่ๆทหารหน่วยงานต่างๆเรามาทำความเข้าใจกับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาภรณ์ก่อนนะท่านผู้ฟังซึ่งในริ้วขบวนนี้ที่จะมีการเคลื่อนริ้วขบวนในช่วงเดือนธันวาคมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ท้องสนามหลวงนั้นริ้วขบวนประกอบด้วยกัน6ริ้วขบวนท่านผู้ฟังซึ่งเรียงลำดับขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีเขานับตั้งแต่การอัญเชิญพระบรมโกศจากพระบรมมหาราชวังไปจนถึงการอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐานด้วยกันผมจะอธิบายแต่ละริ้วขบวนว่าเป็นริ้วขบวนในขั้นตอนใดบ้างท่านผู้ฟังโดยริ้วขบวนที่1นั้นคือริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาตร3ลำคานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถอันนี้คือริ้วขบวนที่1ริ้วขบวนที่2นั่นคือหลังจากเชิญพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถแล้วก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเคลื่อนขบวนไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเข้าสู่พระเมรุมาตรอันนี้คือริ้วขบวนที่2ริ้วขบวนที่3คือการอัญเชิญพระบรมโกศโดยราชรถปืนใหญ่เวียนรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสำหรับการเวียน3รอบผมพูดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสักหน่อยนั่นก็คือเวลางานศพเราก็จะถ้าเกิดภาษาชาวบ้านเขาจะใช้คำว่าการเวียนเมนใช่ไหมท่านผู้ฟังการเวียนเมนเนี่ยก็ต้องเวียนในลักษณะของการทวนเข็มนาฬิกาแล้วทำไมต้องเวียน3รอบต้องเวียน3รอบเพราะว่าเป็นการพึงระลึกถึงหลักธรรมขั้นสุดท้ายก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็คือเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ใช่ของเราและล้วนเป็นทุกข์อันนี้คือความหมายของอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็คืออย่ายึดติดนั่นเองนั่นคือความหมายของการเวียนเมน3รอบซึ่งริ้วขบวนที่3ก็จะเป็นริ้วขบวนที่เวียนรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานเพื่อถวายพระเพลิงในลำดับถัดไปต่อมาเป็นริ้วขบวนที่4ริ้วขบวนที่4นี้จะเป็นริ้วขบวนในพระราชพิธีวันถัดมาหลังจาก พระราชทานเพลิงแล้ววันถัดมาก็คือการอัญเชิญพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานและอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยเข้าสู่พระบรมมหาราชวังต่อมาริ้วขบวนที่5ท่านผู้ฟังคือการอัญเชิญพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อสักการะตามโบราณราชประเพณีและริ้วขบวนสุดท้ายคือริ้วขบวนที่6เป็นการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระบรมมหาราชวังไปบรรจุณพระอารามหลวงซึ่งพระอารามหลวงนั้นได้แก่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารริ้วขบวนที่6ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพระราชพิธีนะอันนี้ผมก็พูดให้ทุกท่านได้เห็นภาพง่ายๆโดยลำดับขั้นของพิธีการการริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนั้นก็แบ่งเป็น6ริ้วขบวนและแต่ละริ้วขบวนก็จะมีหน้าที่ในการทำที่แตกต่างกันที่หน้าที่ในการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั่นเองท่านผู้ฟังก่อนจะไปถึงเมื่อเดือนธันวานะครับเมื่อโดยตอนนี้ช่วงเวลานี้ก็มีพี่ๆทหารกรมต่างๆเขาก็ซักซ้อมความพร้อมของกำลังพลโดยกรมพลาธิการทหารบกก็มีการเตรียมความพร้อมกำลังพลทั้งสิ้น296นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงตรงนี้เขาก็มีการเปิดเผยว่ากรมพลาธิการทหารบกเขาก็เป็นกรมที่มีประสบการณ์ในการควบคุมและฝึกกำลังพลเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็จังใช้พี่ๆมีการซักซ้อมการปฏิบัติงานจากกรมพลาธิการทหารบกเพราะว่าเป็นเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับริ้วขบวนนั่นเองซึ่งรูปแบบของการฝึกนั้นและหลักปฏิบัติก็ยังคงยึดแนวทางเดียวกันท่านผู้ฟังในเรื่องของการเดินริ้วขบวนการถือฉัตรการถือเครื่องสูงต่างๆก็จะมีการยึดให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยการเตรียมความพร้อมเขาก็มีการคัดเลือกกำลังพลตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพอคัดเลือกกำลังพลแล้วก็ให้กำลังพลแยกย้ายไปเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและเริ่มฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็นฝึกสัปดาห์ละ3วันทั้งนี้ในการฝึกเขาก็จะเน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแขนและความอดทนของร่างจะละของร่างกายเนื่องจากกำลังพลต้องถือฉัตรและเครื่องสูงซึ่งมีน้ำหนักมากตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่พอมีการซักซ้อมขึ้นมาท่านผู้ฟังณตอนนี้ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประมาณ 70% แล้วและก็จะพร้อมเมื่อถึงช่วงปลายปีก็จะพร้อม 100% แน่นอนก็มีการให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการอย่างครบถ้วนโดยพี่ๆทหารทุกนายก็ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีและเพื่อพระพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอย่างแท้จริงอันนี้คือกรมพลาธิการทหารบกต่อไปคือกรมการขนส่งทางบกก็มีการซักซ้อมเช่นเดียวกันก็คือการอัญเชิญราชยานเตรียมพร้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้สง่างามสมพระเกียรติซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติงานตามโบราณราชประเพณีเช่นเดียวกันโดยมีแนวทางการฝึกแนวทางการฝึกของทางกรมการขนส่งทางบกที่จะส ซักซ้อมกำลังพลอัญเชิญราชยานนั้นก็จะจำลองภารกิจตามลักษณะการปฏิบัติงานจริงทั้งการประจำตำแหน่งการเคลื่อนริ้วขบวนการฝึกอัญเชิญตามหน้าที่ของกำลังพลแต่ละชุดโดยเฉพาะการควบคุมจังหวะและความต่อเนื่องของริ้วขบวนซึ่งถือว่าจังหวะและความต่อเนื่องของริ้วขบวนนั้นเป็นหัวใจสำคัญของริ้วขบวนที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงกันอย่างสูงอีกด้วยก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของร่างกายของกำลังพลเพราะว่าจะต้องใช้แรงมากนะครับในการที่อยู่ในริ้วขบวนแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันการฝึกซ้อมก็จะเป็นการฝึกซ้อมที่กำลังพลนั้นเขาก็ปฏิบัติหน้าที่กลางพื้นที่เปิดภายใต้สภาพอากาศและแสงแดดในช่วงกลางวันแต่แม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงใดก็ตามกำลังพลที่ซักซ้อมนั้นก็ยังคงรักษาระเบียบความสง่างามและก็ความพร้อมเพรียงของริ้วขบวนอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้นะท่านผู้ฟังก็ได้สะท้อนถึงความทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อภารกิจที่สำคัญของประเทศอีกด้วยในแต่ละขั้นตอนนะท่านผู้ฟังก็เป็นไปอย่างเข้มงวดเป็นไปอย่างรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความถูกต้องตามแบบราชประเพณีโดยในการเข้าสู่การฝึกซ้อมในแต่ละวันนั้นกำลังพลทุกนายก็จะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมร่างกายอย่างเหมาะสมเนื่องจากหากร่างกายไม่พร้อมก็อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้โดยเฉพาะบริเวณช่วงบ่าและช่วงกล้ามเนื้อส่วนที่ต้องรองรับน้ำหนักจากนั้นก็จะเริ่มฝึกในท่าอยู่กับที่ก่อนพัฒนาไปสู่การฝึกในท่าเคลื่อนที่ตามลำดับในการเชิญราชรถราชยานนี้นะท่านผู้ฟังก็จะมีต่อสัปดาห์เขาก็มีกำหนดการฝึกจำนวน4วันต่อสัปดาห์แล้วก็มีการจัดวันพักร่างกาย1วันเพื่อให้กำลังพลได้ฟื้นฟูสมรรถภาพลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งยังเป็นการรักษาประสิทธิภาพการฝึกอย่างต่อเนื่องอีกด้วยในการเตรียมความพร้อมเขาก็จากข้อมูลเขาก็บอกว่าราชยานบางองค์อาจมีน้ำหนักถึงประมาณ2ตันณตรงนี้ก็เลยเป็นความจำเป็นที่ในทางหน่วยการฝึกกรมการทหารบกนะท่านผู้ฟังก็ยังต้องใช้การฟิตซ้อมร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพจริงต่อไปก็มีการซักซ้อมเจ้ากรมที่กรมสรรพาวุธทหารบกเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังซึ่งเป็นการซักซ้อมพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งพระมหาพิชัยราชรถก็จะเป็นราชรถที่ใช้อัญเชิญพระบรมโกศนั่นเองท่านผู้ฟังโดยการฝึกซ้อมนั้นเขาก็แบ่งการฝึกซ้อมอยู่ใน3พื้นที่หลักได้แก่กรมสรรพาวุธฐานบกอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีกองพันสรรพาวุธฐานบกจังหวัดสระบุรีและโรงเรียนทหารสรรพาวุธอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการจุดฝึกซ้อมหลักของริ้วขบวนที่2โดยเฉพาะพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถโดยสำหรับแผนการฝึกซ้อมในระยะต่อไปก็จะยกระดับสู่การฝึกซ้อมรวมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้แล้วเมื่อฝึกซ้อมรวมผมก็จะนำข้อมูลมาเล่านะครับมาประชาสัมพันธ์ในรายการอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ฟังโดยการฝึกซ้อมนั้นก็จะเป็นการฝึกซ้อมในสภาพพื้นที่เสมือนจริงและเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีจริงณตรงนี้โดยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นกรมหลักในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนผ่านเพจต่างๆหรือเว็บไซต์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ไปถ้าเกิดเป็นเพจ Facebook ก็จะเป็นเพจ Facebook ที่ชื่อว่า Queen เศรษฐกิจถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นเว็บไซต์เราก็สามารถพิมพ์คำว่า Queen เศรษฐกิจได้เลยนะครับในช่องค้นหาก็จะขึ้นมาก็มีข้อมูลต่างๆข่าวสารบรรยากาศของการที่ประชาชนเข้ากราบถวาย บังคมกราบสักการะพระบรมศพซึ่งตรงนี้นะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์นั่นเองและในขณะที่ริ้วขบวนได้ดำเนินไปริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาภรณ์ตลอดของริ้วขบวนนั้นก็จะมีเสียงประโคมจะมีเสียงประโคมซึ่งเป็นเสียงดนตรีต่างๆเสียงประโคมคืออะไรท่านผู้ฟังเสียงประโคมเนี่ยคือหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาภรณ์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงอีกด้วยโดยกองดุริยางทหารเรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เครื่องประโคมซึ่งในเครื่องประโคมหรือในการประโคมนี้ก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอย่างแตรฝรั่งแตรงอนแตรสังและสารวัตรแตรก็เริ่มตั้งแต่พิธีประโคมอัญเชิญพระบรมโกศออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหลังพิธีถวายพระเพลิงนั้นริ้วขบวนที่4ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็จะมีเจ้าหน้าที่เครื่องประโคมรวม54นายและริ้วขบวนที่5อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททุกเสียงแตรทุกจังหวะก็คือความพร้อมความสง่างามของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีเพื่อให้งานพระราชพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองเราจะสังเกตได้ว่าในงานพระราชพิธีต่างๆท่านผู้ฟังก็จะมีการประโคมอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งการสวดในพระบรมมหาราชวังนะครับเวลาที่มีพระพิธีธรรมโดยในแต่ละวันก็จะมีพระพิธีธรรมสลับกันมาหมุนเวียนเพื่อสวดในวังนะครับในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆซึ่งแต่ละวันนั้นก็จะมีผู้ที่เข้ามาถวายสักการะในทั้งของสมเด็จพระพันปีหลวงและเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็จะมีการประโคมเหมือนกันในที่นี้เราก็เรียกว่าประโคมย่ำยามส่วนในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาภรณ์นั้นเขาก็จะเป็นการประโคมเช่นเดียวกันก็จะมีเครื่องประโคมซึ่งก็มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยกองดุริยางทหารเรือนั่นเองท่านผู้ฟังและนี่ก็เป็นข้อมูลในช่วงแรกของรายการไทยแลนด์แดนสยามอันว่าด้วยเรื่องของริ้วขบวนทั้ง6ขบวนว่ามีการจัดสรรการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรแล้วก็ณขณะนี้มีการซักซ้อมต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแต่ละริ้วขบวนแก่ละกรมทหารผู้ที่รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆในช่วงเวลาเหล่านี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะใช้ความตั้งใจนะครับพี่ๆทหารทุกท่านทุกหน่วยงานใช้ความตั้งใจเพื่อให้พระราชพิธีนั้นออกมาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณีนั่นเองและในช่วงที่2ของรายการนะผมก็จะมาพูดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นแหล่งขุดค้นแหล่งใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบในช่วงต้นปีนี้มานี่เองแถวแถวเพชรบุรีเดี๋ยวผมจะมาพูดผมคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแหล่งพื้นที่ที่มีความน่าสนใจมากๆเลยสำหรับพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปแล้วก็พบความเกี่ยวข้องกับทางอินเดียอาณาจักรทางนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาค้นพบทั้งกระดูกหรือแม้แต่กำไลแหวนต่างๆมีการสลักอะไรอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่ครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับช่วงที่2นี้ผมจะพาทุกท่านลงไปในเส้นทางสู่ภาคใต้จังหวัดนั้นก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะลงไปถึงประจวบลงไปถึงชุมพรก็ต้องผ่านจังหวัดเพชรบุรีก่อนและในเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็มีการค้นพบทางโบราณคดีนะครับเส้นทางที่ผมจะพาไปสถานที่ที่ผมจะพาไปในวันนี้นั้นก็คือแหล่งโบราณคดีดอนยายทองนั่นเองซึ่งเขามีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ยิ่งขุดก็ยิ่งพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจวันนี้ผมจึงนำมาพูดคุยนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่คนที่ติดตามประวัติศาสตร์ก็ให้ความสนใจเป็นวงกว้างอย่างมากผมนี่อยากจะไปถ้าเกิดมีวันหยุดสักวันผมก็ว่าจะไปดูให้เห็นกับตาตัวเองนะท่านผู้ฟังซึ่งณขณะนี้แหล่งโบราณคดีดอนยายทองก็ยังเป็นหลุมขุดแบบดิบๆเลยนะครับถ้าเกิดใครได้ดูภาพก็ยังเป็นมีตรงมีเต็นท์มาอะไรยังไม่ได้เป็นมีทางกรมศิลปากรก็ยังไม่ได้มีพวกอาคารที่มาสร้างปกคลุมใดๆเพราะว่าเพิ่งขุดค้นเป็นแหล่งขุดค้นแหล่งค้นพบที่ใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเลยทีเดียวซึ่งในการขุดค้นครั้งนี้ทางกรมศิลปากรนะท่านผู้ฟังเขาก็นำโดยทีมนักโบราณคดีนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและเนื่องจากหลุมขุดค้นนี้ประสบปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มและความชื้นแฉะจากฤดูฝนก็ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้โครงกระดูกเปื่อยยุ่ยและโบราณวัตถุประเภทสำริดนั้นผุกร่อนอีกด้วยทางกรมจึงต้องเร่งในการเก็บพวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เพื่อนำส่งไปอนุรักษ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางกรมศิลปากรเองเขาก็มีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โดยเฉพาะเลยการจัดเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุทางนักโบราณคดีเนี่ยท่านผู้ฟังก็ได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีกจำนวน2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4โดย1วงพบว่าส่วนหัวแหวนมีการสลักอักษรโบราณเป็นลักษณะของแหวนตราประดับอีกด้วยในการสลักของแหวนนั้นก็มีสลักที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นอักษรอินเดียโบราณที่เขาเรียกว่าพราหมีจากการสันนิษฐานเขาก็ดูอายุของสิ่งเหล่านี้ของพวกแหวนของพวกโครงกระดูกเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีอายุเมื่อประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีก็นับได้ว่าโอ้เป็นเรื่องการขุดค้นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าจริงๆอาณาจักรเหล่านี้ถ้าเกิดเราพอที่จะสืบสาวราวเรื่องย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าในพื้นที่บริเวณภาคกลางจวบจนมาแจมเพชรบุรีหน่อยก็มีเมืองคูบัวของเมืองราชบุรีซึ่งทั้งหมดก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งหลายๆครั้งในรายการ Thailand แดนสยามผมก็พูดถึงอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากๆเรากลับมาที่แหวนที่เขาขุดค้นพบลักษณะของอักษรที่ใช้เป็นอักษรที่เรียกว่าพราหมีบนแหวนนั้นสลักเขาสลักว่าบุตรขิตบางที่อ่านว่าปุตรขิตสะบางที่อ่านว่าปุตรขิตตสะอันนี้ผมเดี๋ยวรอความชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์เอเชียโบราณอีกทีว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าในรายการผมขออนุญาตอ่านว่าปุตรขิตก่อนแล้วกันซึ่งคำว่าปุตรขิตนี่สะกดโดย
ปอปลาสระอุสอเสือรอเรือขอไข่สระอิตอเต่าสอเสือปุสรคิดนะผมอ่านว่าปุสรคิดนะท่านผู้ฟังซึ่งในความหมายเนี่ยปุสรคิดแปลว่าของปุสรคิตะแปลว่าของปุสรคิตะหมายถึงผู้ที่ถูกรักษาโดยฤกษ์หรือดาวปุสยะนักโบราณคดีเขาก็สันนิษฐานว่าเจ้าของแหวนน่าจะอยู่ในวรรณแพทย์วรรณแพทย์ในอินเดียเนี่ยก็คือพ่อค้านั่นเองคนเป็นพ่อค้าอพยพมาค้าขายอะไรแบบนั้นในพื้นที่ตรงนี้ส่วนแหวนอีกวงหนึ่งเขาก็ค้นพบแหวนอีกวงหนึ่งเหมือนกันอีกวงหนึ่งที่เขาพบก็คือแหวนที่มีลวดไม่มีลวดลายประดับตกแต่งทั้งนี้เคยมีการค้นพบอักษรพราหมีบนตราประทับและเครื่องประดับมาแล้วในแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยในที่อื่นๆก็คือแหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรซึ่งในการค้นพบแหวนอันนี้ท่านผู้ฟังในภูมิภาคแห่งนี้เขาก็บอกว่าก็มีหลักฐานที่เป็นในลักษณะของแหวนของพ่อค้าอินเดียโบราณนะถ้าเกิดพูดกันง่ายๆนะและในการขุดค้นในตรงนี้บ้านดอนใหญ่ทองเขาก็เตรียมส่งมอบแหวนทองคำทั้งสองวงให้ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาไว้เพื่อเตรียมการอนุรักษ์และศึกษาต่อไปอีกด้วยสำหรับการดำเนินงานเก็บโบราณวัตถุเป็นที่เป็นโครงกระดูกแบ่งเป็น2แนวทางท่านผู้ฟังก็คือเป็นการจัดเก็บเป็นรายชิ้นส่วนสำหรับโครงกระดูกกลุ่มที่1ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์และการจัดเก็บแบบยกทั้งแท่นดินขึ้นจากหลุมขุดค้นสำหรับกลุ่มโครงกระดูกกลุ่มที่2โดยตรงนี้เขาก็มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นี่เขาเข้ามาเพื่อที่จะดูแลไม่ให้หลักฐานทางโบราณคดีอย่างเช่นกระดูกมีลักษณะเสื่อมหรือผุจากความชื้นของดินอะไรแบบนี้เขาก็เลยต้องมีนักวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยท่านผู้ฟังโครงกระดูกที่พบล่าสุดนี่มีการสันนิษฐานว่าเป็นโครงกระดูกเด็กที่มีสภาพค่อนข้างเปื่อยและมีภาชนะสัมภาระขนาดใหญ่วางอยู่บริเวณกลางลำตัวซึ่งสำหรับโครงกระดูกเด็กนั้นก็จะใช้วิธียกขึ้นทั้งแท่นเพื่อความปลอดภัยและรักษาสภาพเอาไว้ให้ได้มากที่สุดคนสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังเวลาเสียชีวิตก็นิยมนำข้าวของเครื่องใช้ฝังลงไปด้วยแต่ก่อนเขาไม่ได้การเผาแบบทุกวันนี้เขาใช้การฝังทีนี้ในคติของความเชื่อชีวิตหลังความตายเขาก็มักที่จะฝังของมีค่าหรือถ้วยชามไหต่างๆลงไปด้วยเพื่อในความเชื่อที่ว่าผู้ตายจะได้นำไปใช้ในโลกหน้าหรือตามความเชื่อของแต่ละท้องที่ท้องถิ่นดังนั้นเรื่องของความเชื่อในโลกหน้านี้ผมนึกถึงพีระมิดท่านผู้ฟังนึกถึงพีระมิดในอียิปต์หรือแม้กระทั่งสุสานจินซีฮ่องเต้ที่มีการสร้างหุ่นดินเผาขึ้นมาเป็นกองทัพเลยเป็นขุนนางเป็นสนมเป็นรถม้าต่างๆเพื่อที่จะนำไปดูแลจินซีฮ่องเต้ในโลกหน้าเช่นเดียวกับที่อียิปต์พีระมิดนั้นก็มีการสร้างสุสานต่างๆมีการใช้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆลงไปในโลงศพที่พันมัมมี่เช่นเดียวกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตหลังความตายเรามาจากอียิปต์จากจีนเนี่ยเราย้อนลงมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความเชื่อคล้ายๆกันแล้วก็แหล่งขุดค้นดอนใหญ่ทองเราก็ค้นพบวิธีคิดแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นวิธีคิดในแง่ของการฝังข้าวของเครื่องใช้เพื่อที่จะให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าในชีวิตหลังความตายนั่นเองจังหวัดเพชรบุรีนี่ท่านผู้ฟังเดิมทีผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องแหล่งโบราณคดีในจังหวัดเพชรบุรีสักเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่ใช่คนมีความรู้น้อยนะครับก็ต้องศึกษาต่อไปอีกเยอะๆเช่นเดียวกันผมก็จะคุ้นเคยกับเขาวังพระนครคีรีอย่างนี้หรือเป็นการเดินป่าไปเลยเรื่องเพชรบุรีก็มี
การเดินป่าที่เป็นที่ขึ้นชื่อนะครับป่าแก่งกระจานอย่างนี้แต่เรื่องของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยท่านผู้ฟังผมไม่ค่อยคุ้นเคยในพื้นที่ของเพชรบุรีจริงๆชุมชนก่อนประวัติศาสตร์มีอยู่ทั่วทุกมุมเมืองมุมประเทศเราแต่เราแค่ไม่รู้นั่นเองซึ่งดอนใหญ่ทองนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีที่มานะครับมีที่มาว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยทางภาครัฐเขาก็จะเข้ามาพัฒนาให้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศทั้งยังเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วยหรือแม้กระทั่งการศึกษาความเป็นมาเป็นไปในชุมชนบริเวณนี้ก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ 1,500 ปีเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังผมก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยดอนยายทองที่เขาชื่อว่าแหล่งโบราณคดีดอนยายทองนั้นมาจากชื่อของที่ดินบริเวณนี้ที่เจ้าของคนเก่าชื่อยายทองนั่นเองท่านผู้ฟังก็คือง่ายๆอย่างนี้เลยวิธีการตั้งชื่อที่บริเวณนี้เดิมทีเป็นทุ่งนามาก่อนเป็นทุ่งนามาก่อนแต่ก็เป็นที่ดอนที่ดอนก็คือมีลักษณะสูงกว่าพื้นดินปกติและก็มีการค้นพบกระดูกนะครับแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามและหนึ่งในนั้นก็คือการค้นพบกลองมโหระทึกอีกด้วยซึ่งการค้นพบกลองมโหระทึกนั้นเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะผู้ที่ถูกฝังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประชาชนคนทั่วไปเพราะว่ากลองมโหระทึกมักจะเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของเครื่องสูงกษัตริย์ในภูมิภาคของเราก็มักจะมีเครื่องสูงที่เป็นกลองมโหระทึกเช่นเดียวกันเพราะว่าเดิมทีกลองมโหระทึกตรงนี้นะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นกลองที่เป็นที่นิยมก็คือเป็นกลองที่เป็นเครื่องดนตรีปกติเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณและนะครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วด้วยกลองมโหระทึกนั้นก็เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงดีบุกและตะกั่วก็เรียกแตกต่างกันไปบ้างก็เรียกกลองทองบ้างก็เรียกกลองแดงนะท่านผู้ฟังกลองมโหระทึกนี่เขาพบได้ตั้งแต่ทางเหนือสุดของมณฑลยูนนานในประเทศจีนจากเหนือตรงนั้นเรามาเคลื่อนตัวมาลงใต้มาเรื่อยๆถึงบริเวณหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซียเราก็จะยังค้นพบกลองมโหระทึกอยู่เพราะว่าเป็นเครื่องมือโลหะที่คนสมัยก่อนใช้ในประวัติศาสตร์ในการตีในพิธีกรรมสำคัญนั่นเองกลองมโหระทึกเป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนในการสร้างวัตถุดิบที่เขาใช้ในการสร้างกลองนี้ก็คือมีทั้งไม้ไผ่มีทั้งดินเหนียวมีทั้งแกลบมีทั้งขี้ผึ้งมีทั้งสายช

อย่างมากนั่นเองนะครับกล้องมหัศจรรย์ชัยในไทยเรานะครับจวบจนมาในยุคปัจจุบันจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ฟังก็นิยมใช้ตีประโคมทั้งงานหลวงงานราชมาตั้งแต่สมัยโบราณและในพระราชพิธีปัจจุบันก็ยังใช้อย่างเช่นในโอกาสที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราเป็นต้นนะครับหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องประโคมแตรละมโหระทึกซึ่งใช้ในการเสด็จออกนำพระราชดำเนินอย่างนี้ก็ใช้กลองมโหระทึกเช่นเดียวกันข้อมูลของแหล่งโบราณคดีดอนยายทองเป็นสิ่งที่ก็มีผู้คนมาพูดคุยกันนะครับผมก็พยายามนำข้อมูลมาบวกมาผนวกกันนะครับเราก็มักที่จะเห็นถึงความเชื่อมโยงต่างๆของเรื่องราวในพื้นที่นะท่านผู้ฟังสำหรับดอนยายทองถ้าเกิดมีข้อมูลที่น่าสนใจค้นพบอะไรใหม่ๆต่อไปผมก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในรายการ Thailand แดนสยามครับก่อนจะจบรายการผมฝากงานสักงานหนึ่งเป็นงานเกี่ยวกับหนังสือผมนี่ในฐานะคนชอบอ่านหนังสือผมก็นำคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปเดินถนนเฟื่องนครนะครับในช่วงของวัดราชบพิตรตรงนั้นก็ได้ไปเดินดูร้านหนังสือหลายๆร้านนะครับที่เขาเป็นลักษณะ stand alone ไม่รู้ใช้คำนี้ได้หรือเปล่าปกติคำว่า stand alone จะใช้กับโรงภาพยนตร์สมัยก่อนอย่างเช่นสกาล่าอะไรอย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นร้านหนังสือแบบ stand alone ที่เป็นร้านหนังสือเดียวๆอยู่ในตึกพาณิชย์อย่างนั้นนะครับอยู่ติดกัน 2-3 ร้านผมชอบไปเดินตรงนั้นถนนเฟื่องนครก็จะไปเจอหนังสือก็ได้หนังสือหลายๆเล่มมาซึ่งมีคุณค่าและผมก็อยากอ่านนะครับที่อยู่ในถนนตรงนั้นก็เห็นเขาโปรโมทกันเขาประชาสัมพันธ์กันก็คือในปลายเดือนนี้เดือนกรกฎาคมวันที่25ถึงวันที่26ก็มีโครงการ Bangkok Book Districtกลับมาอีกครั้งนะเพราะว่าเดิมทีเคยจัดไปแล้วเมื่อประมาณปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีการใช้พื้นที่ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ตั้งแต่พระนครผ่านฟ้าวังบุรพาถนนเฟื่องนครเสาชิงช้าท่าเตียนไปจนถึงนางเลิงเขาก็จะเปิดให้เดินนะครับหรือว่าเปิดให้เยี่ยมชมร้านหนังสือต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้เราก็จะเห็นถึงบางทีหนังสือเก่าๆเราไม่เห็นมานานแล้วนะหนังสือปกที่เป็นปกเก่าๆโอ้เราตีพิมพ์ครั้งที่หนึ่งอย่างเงี้ยตีพิมพ์เมื่อ50ปีที่แล้วผมชอบดูปกหนังสือที่ตีพิมพ์เก่าๆมากนะครับก็ได้เห็นอาร์ตเวิร์คเห็นศิลปะลายเส้นต่างๆที่เขาใช้เขียนใช้วาดบนปกหนังสือนั้นๆ นะครับท่านผู้ฟังและในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมได้ไปเนี่ยเขาก็มีงานสัมมนาด้วยอันนี้ผมพูดนิดนึงเพราะว่าน่าสนใจมากๆเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเสาร์ที่แล้วนะครับผมก็ไปเจอเขามีการมาพูดคุยในเรื่องของ120ปีมาลัยชูพินิจมาลัยชูพินิจเนี่ยเราจะรู้จักในเรื่องนวนิยายเรื่องล่องไพรก็คือนวนิยายที่เกี่ยวกับป่าการใช้ชีวิตในป่าต่างๆนะครับของมาลัยชูพินิจผมอ่านล่องไพรเนี่ยผมยังไม่เคยอ่านแต่ผมอ่านทุ่งโล่งและดงทึบซึ่งเป็นหนังสือเชิงสารคดีที่อาจารย์มาลัยชูพินิจเขาบันทึกถึงประสบการณ์ของตนเองในการได้ไปในป่าของภาคต่างๆก็จะเราก็จะได้เห็นป่าเมื่อประมาณย้อนกลับไปประมาณ100ปีที่แล้วของไทยเนี่ยป่ามีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรดีมากๆนะครับหนังสือทุ่งโล่งและดงทึบซึ่งในร้านเบิ้งๆนั้นเขาก็มีการพูดคุยนะครับ120ปีมาลัยชูพินิจถึงคุณค่าของวรรณกรรมและองค์ความรู้ที่ครูมาลัยชูพินิจนั้นได้สั่งสมและมอบให้สังคมไทยผ่านหนังสือต่างๆท่านผู้ฟังในฐานะคนรักหนังสือผมก็นำมาประชาสัมพันธ์นะครับจากมาลัย

0: พินิจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสู่ Bangkok Book District ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างก็สามารถที่จะไปเดินในช่วงวันนี้ได้เขาก็จะมีหนังสือมือสองหนังสือมาเปิดแผงขายบล็อกต่างๆนะครับให้เลือกสรรเลือกช็อปความรู้กันฝากติดตามด้วยวันนี้รายการ Thailand แดนสยามโดยผมชโลธรจัญญาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ Thailand แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินเพื่อป้องกันเสี่ยงดินทรุดการเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในช่วง2วันที่ผ่านมากระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐตกลงที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปแต่ข้อตกลงหยุดยิงถือว่าสิ้นสุดลงแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยยกระดับใช้เทคโนโลยี AI เตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดินทรุด
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเพื่อเฝ้าระวังการทรุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนของการจราจรยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบยังสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุก30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยา
2: การทรุดตัวในส่วนของถนนก่อนนะครับก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
0: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนตัวของอาคารค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม 8.3และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแม้ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุใต้ฝุ่นบาวีโดยส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักมากในระยะนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแม้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดพายุที่ใหญ่และมีกำลังแรงดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันนี้ถึง15กรกฎาคมซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะช่วงวันที่12ถึง13กรกฎาคมรวมถึงภาคตะวันออกบริเวณจันทบุรีตราดและระยองภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณแนวเขาแถบจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสระบุรีส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือจะตกหนักในตอนบนและฝั่งตอนออกเช่นนครพนมและบึงกาฬขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน
4: ในช่วงวันที่13 14นะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวลมของที่จะพัดเข้าไปเลี้ยงตัวพายุแหละมีผลเข้ามาถึงบ้านเราลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะกลับมาแรงขึ้นอีกตัวเนี้ยก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบนนะครับภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานที่โซนเดิมคล้ายๆที่เป็นพายุไม้สักนั่นแหละครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลเป็นอิทธิพลทางอ้อมนะครับแต่ด้วยพายุที่มีกำลังแรงแล้วก็เป็นพายุใต้ฝุ่นนะครับมันก็สามารถที่จะดึงมวลอากาศหรือดึงความชื้นรอบๆตัวเขาเนี่ยเข้าไปเลี้ยงตัวเขาได้ดีแล้วก็ได้มากนะครับมันก็เลยมีผลมาถึงบ้านเราด้วยในช่วงวันที่13 14นะครับ15 3วันนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยครับรวมถึงทะเลด้วยนะทะเลก็จะมีคลื่นสูงในช่วงที่ลมซาเวสมีมรสุมแรงด้วยครับ
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวด้วยว่าปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงเฝ้าติดตามเส้นทางของพายุบาวีอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นบาวีในเส้นทางเซี่ยงไฮ้และไทเปเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ประกาศยกเลิกในวันนี้เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้ยกเลิกเที่ยวบิน TG664 ออกจากกรุงเทพมหานครเวลา 10:45 นและเที่ยวบินขากลับ TG665 ออกจากเซี่ยงไฮ้เวลา 17:25 นเส้นทางกรุงเทพไทเปยกเลิกเที่ยวบิน TG636 ออกจากกรุงเทพเวลา 17:15 ส่วนวันพรุ่งนี้12กรกฎาคมเส้นทางไทเปกรุงเทพยกเลิกเที่ยวบิน TG637 ออกจากไทเปเวลา 7:55 สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือตรวจสอบสถานะเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันไทยโมบายหรือติดต่อไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หลายจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุดไปยังอำเภอแม่อายให้พร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงหลังพบค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่บ้านป่างต้นเดื่อตำบลมะลิกาสูงเกินกว่า150ซึ่งเป็นเกณฑ์วิกฤตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม
5: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่พบว่าฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ค่าดัชนีความชื้นของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายพุ่งสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการมาตรการเข้มข้น5ด้านทันทีโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางหากเกิดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมแผนอพยพโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมสรรพกำลังเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการปฏิบัติงานถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนนี
6: ้นายชาคริตสุรนันทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาสการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่ติดขวางทางระบายน้ำพร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคเร่งสำรวจและบูรณาการดำเนินการรื้อย้ายหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบประชาชนและเศรษฐกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.วาระพิเศษซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่หลังประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมอนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ภาคเอกชนจังหวัดสงขลาได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอาทิการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
7: ก็คุยเรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่สืบเนื่องจากปีที่แล้วที่เราประสบอุทกภัยหนักหนาสาหัสมากการฟื้นฟูเยียวยามันก็ผ่านไปแล้วเรามองในเรื่องของการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานการฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนั้นก็มีการอนุมัติงบประมาณที่จะทำให้เกิดการป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาคเอกชนสงขลาก็เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่อยากจะทำเริ่มจากขุดลอกท่อจัดหาครุพันธ์การติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติอันนี้อยู่ในแผนแม่บทของสธนช.อยู่แล้วเมื่อมันเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอมาท่านนายกก็พร้อมรับฟังแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ามันจะได้รับการดูแลอยู่แล้ว
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่างบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศโดยได้มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำตามพระราชดำริ
9: ระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านทำติวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยเพื่อช่วยให้ประสบกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและทำการเกษตรการได้เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆได้ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ด้วยพระองค์เองทรงเห็นว่าป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดน้อยถอยลงทุกปีจากการบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อหาที่ทำกินของประชาชนประกอบกับความรู้เท่าไม่ถึงการไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจึงถูกตัดทำลายเป็นจำนวนมากหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตามมาจึงทรงพระราชดำริฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าการรักษาป่าไม้ไว้ให้ได้นั้นจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกรักและห่วงแหนต้นไม้ให้เกิดแก่ประชาชนเสียก่อนโดยให้ประชาชนรักป่าเหมือนเป็นสมบัติของตนเองโครงการป่ารักน้ำจึงถือกำเนิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525โดยพระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเงินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนอาชีพสำหรับโครงการป่ารักน้ำและส่งให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ดินทำกินและฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้ราษฎรผู้ทุกข์ยากได้มีอาชีพที่สุจริตมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศประกอบกับประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ส่งผลให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นไปตามหลักการให้ป่าอยู่กับคนได้คนอยู่กับป่าได้โดยไม่มีการทำลายที่ได้พระราชทานไว้ทุกประการเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
11: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจภาพที่พระองค์เสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความเข้มแข็งความเสียสละและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรภาเหล่านั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำจึงตั้งใจเดินทางมากราบแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้าย
12: มาจากสงขลานะคะอำเภอโคนเนียงค่ะรักองค์พระมากเลยหนึ่งองค์พระเคยไปอำเภอโคนเนียงน้ำท่วมปี44เป็นไงเนี่ยพาข้าวของไปแจกทราบซึ่งเป็นน้ำใจที่มากยังเก็บยังยืดอีกเองประเทศไทยเราต้องใช้คนที่ดีที่ช่วยเหลือชาวบ้านได้อีกคนหนึ่งแล้ว
13: พอเห็นพระรูปที่ข้างทางนี่ก็น้ำตาจะไหลอ่ะทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ตา
14: เด็กเนาะ
13: ที่ฉันคงติดอยู่ในใจตลอดภาพที่ฉันช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะคนยากคนจนเพื่อนพึ่งพาหรือว่าท่านเสด็จไปต่างประเทศอะไรเนี่ยก็ยังจำได้อยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าพอพูดถึงก็น้ำตาจะไหลไม่อยากให้ท่านสิ้น
11: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกยังจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันโดยประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: การเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในช่วง2วันที่ผ่านมาเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทางด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพของภูมิภาคในระยะยาวที่สำคัญการเยือนครั้งนี้คือการร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ของไทยและด่านบูกิตไกยูฮิตามของมาเลเซียซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้โดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกด้านการเดินทางและการค้าชายแดนลดปัญหาการจราจรพร้อมทั้งมีการหารือด้านการค้าการดูแลแรงงานไทยและการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำเป้าหมายลดเหตุความไม่สงบควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
7: ไฮไลท์หนึ่งของทริปนี้นอกจากการพูดในประเด็นเรื่องของความมั่นคงมิติต่างๆแล้วทั้งสองท่านก็ยังไปเปิดด่านชายแดนของฝั่งไทยเราก็จะเรียกว่าด่านสะเดาแห่งใหม่ส่วนในฝั่งของมาเลเซียก็จะชื่อว่าด่านบูกิตกายูฮิตัมด่านสะเดาแห่งใหม่มีพื้นที่ใหญ่มากคือ500กว่าไร่เลยสำหรับคนทั่วไปที่จะเดินทางข้ามประเทศแล้วก็รถบรรทุกค้าขายชายแดนอันนี้จะสะดวกมากส่วนด่านนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมอันนี้อย่างเป็นทางการและทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุยประเด็นหลักๆหรือเปิดด่านแค่นั้นยังมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหากุ้ง
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาชูแคมเปญนิวหาดใหญ่รุกตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียผลักดันการท่องเที่ยวข้ามแดนทางบก
15: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานที่ผ่านมาได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับท่องเที่ยวคุณภาพการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการทำตลาดเชิงรุกในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของไทยสอดคล้องกับแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ที่เตรียมผลักดันการท่องเที่ยวข้ามแดนทางบกหรือ Overland Tourism ผ่านกิจกรรมคาราวานรถยนต์และบิ๊กไบค์ควบคู่ไปกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โปรโมทการท่องเที่ยวผ่านแคมเปญนิวหาดใหญ่ตลอดจนการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรสายการบินพร้อมปล่อยแถวกำลังพลตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่เพื่อแสดงขีดความสามารถและความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยจะสร้างความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางเยือนจังหวัดสงขลาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจาน
16: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังคงมีความผันผวนจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานโดยยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทหรืองบประมาณกลางเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้
14: เรื่องอาหารตามสั่งเป็นเรื่องของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่ต้องรับทานนะซึ่งเราก็มีมาตรการที่ตั้งใจจะดูแลอยู่แล้วอยากที่จะทำข้าวแกงราคาประหยัดตั้งใจไว้ว่าจะเรียกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทยนะฮะจะต่อยอดกับโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะว่ามีร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ในระบบประมาณ 200,000 กว่าร้านค้าเราก็จะให้ร้านค้าเหล่านี้เข้ามาสมัครตั้งใจไว้ว่าประมาณ40บาทถ้าสามารถที่จะนำเรื่องเข้าไปในครม.ได้ก็สามารถที่จะเริ่มได้เลยก็ดูว่าของบตรงไหนที่รวดเร็วกว่ากันก็จะไปขอตรงนั้นเพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือน
16: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันเริ่มเห็นสินค้าบางรายการทยอยปรับลดลงแล้วอาทิน้ำมันพืชและปุ๋ยพร้อมดูแลให้ราคาสินค้าเกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทานปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรองรับบุตรให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทย
17: นางสาวลดิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงผลการขยายผลปฏิบัติการปรับปรามกระบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศให้ปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้านโยบายพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชน
18: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าตุ่มอำเภอสังขะเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนภายใต้กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุขศาลาแห่งความหวังของสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือ NSDAจากนั้นจะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการช่องตักละชุมอำเภอกาบเชิงเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนควบคู่การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนกรณีที่เกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ กองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ช่องกลางแล้วเบื้องต้นทราบว่าเสียงดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 10-15 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีพื้นที่หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านร้องขอให้สหรัฐเดินหน้าเจรจาต่อไปซึ่งสหรัฐตกลงที่จะดำเนินการเช่นนั้นอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์โดยกล่าวว่าอิหร่านไม่ได้ร้องขอให้เปิดการเจรจากับสหรัฐเพียงแต่จะเปิดการเจรจากับผู้แทนของกาตาร์สำหรับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจะเดินทางเยือนโอมานในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงการรับรองความปลอดภัยของเรือที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศระงับการส่งออกก๊าซฮีเลียมเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจทำให้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนอีกครั้งทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนก๊าซฮีเลียมและส่งผลกระทบต่อบริษัททั่วโลกรวมถึงบริษัทของจีนขณะที่การระงับการส่งออกก๊าซฮีเลียมของจีนอาจทำให้ปริมาณก๊าซฮีเลียมทั่วโลกลดลงอย่างมากเนื่องจากจีนเป็นตัวกลางที่นำเข้าก๊าซฮีเลียมจากรัสเซียและส่งออกบางส่วนออกไปตลาดต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงโดยทางการญี่ปุ่นประกาศระงับเที่ยวบินและปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกกว่า 14,000 คนเพื่อรับมือกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ทางตอนเหนือแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงและไม่พัดขึ้นฝั่งที่ไต้หวันอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะยังคงใช้มาตรการป้องกันทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการสูญเสียหลังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักสูงเกือบ1เมตรในหลายพื้นที่นายจิลฟายินูผู้อำนวยการองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่รับการยืนยันแล้ว 1,792 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย625รายอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการมุ่งเน้นไปที่โรคอีโบลาเพียงอย่างเดียวแต่โรคอหิวาตกโรคและโรคโปลิโอยังถือเป็นปัญหาขั้นวิกฤตในพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเช่นเดียวกันนายฟายินูเน้นย้ำว่ามาตรการตอบโต้ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปัญหาด้านสาธารณสุขด้านอื่นจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่เผชิญในอดีตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้รอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหัวชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3มนัญชยาแพ้รอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไป กอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนัลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นผลงานต่อเนื่องของนักกอล์ฟเยาวชนไทยที่เดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาหลังเพิ่งกวาด6แชมป์จากการแข่งขัน FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียโดยเชอร์ลินและอวีปอเซินต่างเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟไทยที่คว้าแชมป์จากรายการดังกล่าวก่อนมาต่อยอดความสำเร็จในศึกจูเนียร์เวิลด์ครั้งนี้ทศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันสภาพร่างกายจิตใจพร้อมเต็มร้อยลุยศึกอาเซียนครับโดยทศกรบุรพากล่าวว่ารอบก่อนเสียดายที่ติดทีมชาติไทยด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้พร้อมอย่างมากทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเป้าหมายอยากทำประตูช่วยทีมคว้าชัยชนะได้อยากลงไปช่วยทีมอยากพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากที่สุดให้สมกับการได้มาอยู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกลุ่ม B ของทีมชาติไทยวันที่25กรกฎาคมพบกับทีมชาติลาวเวลา 20:00 น.ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาววันที่1สิงหาคมพบกับมาเลเซียเวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่4สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 น.ที่สนามนิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกและวันที่8สิงหาคมพบกับเมียนมาเวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน TrueVision Now คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรฤทัยชารีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์ในรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองการกีฬาแห่งประเทศไทยยกระดับการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ได้มีการนำข้อมูลสถิติและเทคโนโลยี AI ร่วมกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยวิเคราะห์สภาพร่างกายของนักกีฬาไทยพร้อมทั้งสแกนจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งอย่างละเอียดซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขยายผลสู่การวิเคราะห์เชิงลึกเต็มรูปแบบในอนาคตสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาในครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเน้นความชัดเจนและความคุ้มค่างบประมาณมากที่สุดโดยพิจารณาจากการผ่านเกณฑ์คอลิฟายของสหพันธ์กีฬาอันดับโลกที่มีลุ้นเหรียญรางวัลรวมถึงศักยภาพในการต่อยอดไปสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันนักกีฬาไทยที่ได้สิทธิ์ไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด667คนจาก47สมาคมกีฬาในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีรัฐรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านโดยมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสันทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าจะให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
20: ต่อยอดได้ค่ะก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องฟุตซอลผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะอยากให้น้องๆมาเล่นฟุตซอลกันเยอะๆนะคะเพราะว่าหนึ่งหนูก็ได้ทุนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าหนูเล่นฟุตซอลนี่แหละค่ะก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะแล้วก็ต่อยอดมาเป็นถ้ามีโอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองถึงขั้นทีมชาติก็มีเงินเดือนในนามทีมชาติค่ะ
19: นางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้ากล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมผลักดันเด็กๆที่ขาดโอกาสต่อไป
1: จริงๆแล้วเนี่ยทางกองทุนก็มีแนวโน้มที่จะพยายามขับเคลื่อนโดยดึงผู้รับทุนเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นภาคีร่วมสร้างกับทางเราเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมถึงการสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาสเพื่อให้ได้รับการโอกาสในการฝึกซ้อมในการดำรงชีพหรือว่าแม้แต่มีรายได้แล้วก็หาอาชีพในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเปิดรับการสนับสนุนทุนทุกปีโดยปีนี้จะมีทุนที่ค่อนข้างจะปรับวิธีการหรือระเบียบที่ให้มันง่ายขึ้นเพื่อดึงดูดผู้คนนะคะโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อาจจะเกรงกลัวเรื่องการแบบทำเอกสารที่ยุ่งยากหรือเงี้ยให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาสื่อแล้วก็มาทำงานร่วมกับเรานะคะ
19: ร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกานางวิยดาบุรณภากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดในเครือเซ็นทรัลรีเทลเป็นประธานเปิดกิจกรรมซุปเปอร์สปอร์ตตอกย้ำความสำเร็จซุปเปอร์สปอร์ตฟุตบอลกาแล็กซี่ปลุกกระแสฟุตบอลโลก2026ฟีเวอร์ทั่วไทยยอดขายเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้เพิ่มต่อเนื่องพร้อมจัดอีเวนต์ใหญ่ Final Countdown with Pixie ชวนแฟนบอลนับถอยหลังสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ณลานอีเดน1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายอาทิฟรีคอนเสิร์ตจาก Pixie เจาะลึกฟุตบอลโลกในหัวข้อโค้งสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์โลกร่วมพูดคุยกับกูรูฟุตบอลชื่อดังและนักฟุตบอลทีมชาติไทยนอกจากนี้ซุปเปอร์สปอร์ตได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยกิจกรรมรถโชว์เดินสายสู่3จังหวัดหัวเมืองใหญ่ได้แก่จังหวัดอุดรธานีเชียงใหม่และหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำกิจกรรมฟุตบอลและเจอร์ซี่วอลนิทรรศการแฟชั่นเสื้อฟุตบอลไปสร้างประสบการณ์ให้แฟนบอลในภูมิภาคพร้อมขยายคอมมูนิตี้ฟุตบอลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
21: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าแกนแกนแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนแกนตามยถากรรมคำว่าแกนแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแกนแบบนี้แหละ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
22: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนที่อาจตกหนักและฝนที่สะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11และ12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:12 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครโดยสนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.comกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fiarts.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจระดับ4เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมระดับ4เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงระดับ4เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ระดับ4เจ้าหน้าที่สารสนเทศ3ระดับ4เจ้าหน้าที่บุคคล3ระดับ4เจ้าหน้าที่การเงิน3ระดับ4นักวิชาการพิมพ์ระดับ4เจ้าหน้าที่การพิมพ์2ระดับ3เจ้าหน้าที่ผลิต2ระดับ3และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต1ระดับ2โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

0: โดยเฉพาะนมจืดนั่นหมายความว่านมมีความจำเป็นทางโภชนาการสามารถเสริมสร้างการเจริญเติบโตได้ซึ่งในวันนี้มีข้อมูลสนับสนุนความสำคัญของนมมาฝากทุกท่านค่ะกรมอนามัยได้ทำการสำรวจอนามัยโพเรื่องนมหลากรสคนหลากหลายโดยผลสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มนมตลอดเดือนมิถุนายน2568ที่ผ่านมาคนไทยนิยมดื่มนมจืดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.33 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567พบคนไทยดื่มนมรสจืดร้อยละ 58.57 รองลงมาคือรสหวานร้อยละ 20.22 และรสช็อกโกแลตร้อยละ 19.11เหตุผลหลักในการเลือกดื่มนมของผู้ตอบแบบสำรวจ3อันดับแรกได้แก่คุณค่าทางโภชนาการร้อยละ 78 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี 2567 คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการร้อยละ 54.79 รองลงมาคือรสชาติของนมร้อยละ 38.22 และการคำนึงถึงปริมาณพลังงานไขมันและน้ำตาลร้อยละ 37.11 ตามลำดับนอกจากนี้ผลการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ดื่มนม 1-2 วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 39.11 รองลงมาคือดื่มนมเป็นประจำทุกวันร้อยละ 31.56 และดื่มนม 3-4 วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 20.89 ตามลำดับทั้งนี้พบว่าปริมาณการดื่มนมต่อวันส่วนใหญ่ดื่มนมวันละ1แก้วร้อยละ 69.33 ลดลงเมื่อเทียบกับการสำรวจปี 2567ดื่มนมวันละ1แก้วร้อยละ 82.37 รองลงมาคือวันละ2แก้วร้อยละ 27.33 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี 2567 ดื่มนม2แก้วร้อยละ 11.95 และมากกว่า3แก้วต่อวันร้อยละ 1.78 อย่างไรก็ตามพบมีผู้ที่ไม่ดื่มนมเลยร้อยละ 4.44นิยมดื่มนมพร้อมมื้อเช้าร้อยละ 37.78 และดื่มก่อนนอนร้อยละ 28.44 นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยนิยมดื่มนมรสจืดมากที่สุดและเลือกเพราะคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดโดยที่ผ่านมากรมอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะนมรสจืดและขอความร่วมมือไปยังโมเดิร์นเทรดในการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการดื่มนมในเดือนมิถุนายนทุกปีเพื่อให้คนไทยเข้าถึงนมมากขึ้นนมเป็นแหล่งโปรตีนแคลเซียมและวิตามิน B2 ที่ดีอยู่แล้วนมรสจืดเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่านมรสหวานหรือนมที่มีการปรุงแต่งอื่นๆอย่างช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคเบาหวานรวมถึงลดพฤติกรรมการติดรสหวานที่ส่งผลให้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆในอนาคตเนื่องจากนมรสจืดไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเหมือนในรสหวานรสช็อกโกแลตและรสชาติอื่นๆท่านผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีประชาชนทุกกลุ่มวัยควรดื่มนมจืด2แก้วทุกวันโดยเฉพาะเด็กอายุ 1-18 ปีรวมกับการกินอาหารครบ5หมู่อย่างหลากหลายในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมออกกำลังกายรับแสงแดดทุกวันเพื่อให้ได้รับวิตามินดีช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมจากนมและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผู้ปกครองควรเตรียมนมจืดเก็บติดตู้เย็นที่บ้านส่งเสริมให้ครอบครัวดื่มนมจืดวันละ2แก้วเพื่อให้เด็กไทยสูงดีสมวัยคนในครอบครัวกระดูกและฟันแข็งแรงป้องกันภาวะกระดูกพรุนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดื่มนมเป็นประจำสำคัญอย่างไรเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัย

0: ที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมากไก่กามู
2: ดีไหมได้หนกุ้ง
1: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
7: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
6: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
10: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
9: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
11: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะวันนี้ก็มีดิฉันจันทราสุขนุชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะอยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะคะควบคุมเสียงควบคุมเทคนิค Facebook Live แล้วก็รับโทรศัพท์เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งรายการนี้นะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะก็มีจังหวัดระนองนะคะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่นะคะแล้วก็จังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาและสวท.ตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มี Facebook Live ค่ะผ่านทาง Facebook สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ค่ะใน Facebook นะคะคุณผู้ฟังวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่า11กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะยังคงมีประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็จังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็อยู่ในฤดูฝนนะคะแล้วก็เป็นช่วงมรสุมกันด้วยนะคะนี่ก็ฝากแจ้งเตือนมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะนายไพรัชเพชรยวนนั่นเองค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดพังงานะคะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมนะคะแล้วก็มีการย้ำเตือนนะคะถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติหรือว่าสาธารณภัยอันนี้ก็สามารถโทร1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับกรณีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่นะคะให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะทั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีการติดตามเรื่องของข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงวันที่10ถึง14กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะก็บ้านเราช่วงนี้เนาะก็อย่างที่บอกค่ะว่าบางช่วงนี่ฝนตกแล้วก็ตกหนักมากๆเลยนะแล้วก็มีพายุด้วยนะคะเวลาฝนตกเนี่ยมีลมพัดแรงๆก็จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะสำหรับช่วงนี้ใครที่เดินทางนะคะใกล้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณานะคะก็อย่าไปอยู่ใกล้นะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องหลีกเลี่ยงสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาลมแรงๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาซ้ำซ้อนได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ต้องการขอความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งไปที่1784ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะคะคุณผู้ฟังและในวันนี้ค่ะ11กรกฎาคม2569นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตรวจโรงแรมแล้วก็สถานประกอบการที่ถูกร้องเรียนค่ะพบโรงแรมไม่มีใบอนุญาตนะคะแล้วก็ก็เลยเร่งตรวจสอบนอมินีแล้วก็การก่อสร้างที่ผิดกฎหมายนะคะฝากย้ำไปถึงผู้ประกอบการต่างชาตินะคะต้องมีการเคารพกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็คือนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็บอกว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเบื้องต้นพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมค่ะแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายนะคะจึง ได้มีการสั่งการให้กับฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการเตรียมเข้าตรวจสอบโรงแรมอีกแห่งที่ได้รับข้อมูลว่าอาจจะมีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนะคะโดยจะตรวจสอบทั้งใบอนุญาตก่อสร้างใบอนุญาตประกอบกิจการแล้วก็โครงสร้างผู้ถือหุ้นร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะจากนั้นทางคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ไปตรวจสอบอาคารอีกที่หนึ่งนะในเขตพื้นที่ตำบลป่าตองค่ะหลังได้รับเบาะแสว่าอาจจะมีชาวต่างชาติใช้เป็นที่พักอาศัยภายในก็พบร้านอาหารแล้วก็พื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาค่ะโดยผู้ใช้สถานที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดได้เนื่องจากผู้รับผิดชอบอาคารไม่อยู่ในสถานที่จึงได้มีการมอบหมายให้ทางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อำเภอเนี่ยนะคะเข้าตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์อาคารแล้วก็ผู้ถือครองกิจการเพิ่มเติมด้วยล่ะค่ะพร้อมระบุว่าลักษณะการใช้พื้นที่มีความแตกต่างจากสถานที่ประกอบศาสนกิจทั่วไปเนื่องจากว่ามีการปิดกั้นทางเข้าออกแล้วก็มีการจัดการเข้าถึงของบุคคลภายนอกนะคะแต่ยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งตรวจสอบกิจกรรมทางศาสนาแต่หากแต่เป็นการตรวจสอบให้ทุกกิจการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้ท่านก็ยังได้กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยลักษณะของนอมินีแล้วกว่า361บริษัทนะคะแล้วก็จะมีการขยายผลตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับเปิดรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะถ้าหากว่าการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้นอมินีหรือว่าการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเลยนะคะพร้อมย้ำว่านี่คือประเทศไทยค่ะผู้ที่เข้ามาประกอบกิจการหรือว่าพำนักอยู่ในประเทศไทยเนาะต้องมีการเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีนั่นเองค่ะในโอกาสที่ท่านเนี่ยก็คือได้เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่างๆเนาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เลยนำมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของนอมินีเรื่องของการประกอบกิจการที่แบบว่าไม่ถูกตามกฎหมายหรือว่าแม้แต่เรื่องของยาเสพติดนะคะเขาก็มีการเข้มงวดนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะเจอเบาะแสก็สามารถแจ้งได้นะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะซึ่งศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็จะมีทุกๆอำเภอแล้วก็ทุกๆจังหวัดนะคะหรือว่าจะแจ้งไปที่เลข14ตัวอันนี้เป็นเบอร์โทรสายด่วนเลยนะคะ1111อันนี้ก็สามารถแจ้งไปได้เหมือนกันนะคะถ้าเรา เห็นแล้วนะคะว่าไม่ถูกต้องหรือเปล่าเห็นว่าเอ๊ะนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแจ้งได้นะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยค่ะ1111หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่อำเภอทุกๆอำเภอหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดทุกๆจังหวัดนะเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามเนาะก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดนะคะนี่ก็เป็นการกล่าวย้ำจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะคะเพื่อชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นคุณผู้ฟังเนี่ยโทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันสักสองเพลงไปเลยค่ะ
1: สวัสดีครับจับมาคุยวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเจาะเลือดนะครับกำลังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยนะครับเวลาคุณหมอสั่งให้เราเจาะเลือดเนี่ยหลายคนนะครับก็จะสงสัยที่คุณหมอบอกว่าให้งดน้ำงดอาหารก่อนเจาะไอ้งดอาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ให้งดน้ำนี่สิเครียดเลยแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับจับมาคุยวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันกับคนที่จะมาจัดการกับผลเลือดของเราได้อย่างแม่นยำที่สุดนะครับพบกับคุณชำนาญมงคลแสนนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับการตรวจเลือดทั่วไปครับอย่างเช่นการตรวจไขมันตรวจน้ำตาลเนี่ยครับเราจะต้องงดน้ำงดอาหารนานแค่ไหนหรือตรวจอะไรที่ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารเลยครับอาจารย์
3: หลักๆเลยต้องทำความเข้าใจเรื่องการตรวจเลือดก่อนนะครับประเด็นที่เราจะต้องงดน้ำงดอาหารผลแลบที่จะมีการส่งผลกระทบผลแลบเนี่ยมีอยู่2รายการหลักๆก็คือตรวจน้ำตาลนะครับน้ำตาลถ้าท่านต้องตรวจน้ำตาลท่านควรจะงดอาหารนะครับประมาณ8ชั่วโมงส่วนถ้าท่านต้องตรวจไขมันเนี่ยต้องงดอาหารอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับแต่น้ำสามารถดื่มได้ปกตินะครับน้ำปกติท่านสามารถดื่มได้เป็นปกติยกเว้นกรณีน้ำด่างอันนี้ก็ขอให้เว้นไปก่อนนะครับไม่ควรดื่มน้ำด่างกรณีน้ำแร่เนี่ยดื่มได้บ้างไม่ควรจะเกิน2แก้วก่อนมาตรวจนะครับถ้าดื่มไปมากกว่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อเลือดผลของการตรวจเลือดได้อันนี้เป็นการตรวจเลือดทั่วไปนะครับก็คือตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจติดตามโรคที่ท่านเป็นอยู่ขอยกเว้นในกรณีที่คุณหมอนัดทำหัตถการเช่นท่านจะต้องส่องกล้องหรือทำ MRI หรือเป็นหัตถการอื่นซึ่งคุณหมอมีคำแนะนำอยู่แล้วอันนี้ขอให้ท่านยึดตามคำแนะนำของแพทย์รักษาที่รักษาท่านนะครับว่าควรจะงดด้วยเวลาแบบไหนยังไงอันนั้นต้องใช้คำแนะนำแพทย์เป็นหลัก
1: ครับแล้วระหว่างงดอาหารเนี่ยครับสามารถอมลูกอมหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งได้ไหมครับ
3: แจ้งให้ทราบเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยท่านดื่มได้เพียงน้ำเปล่านะครับของอย่างอื่นที่มีสารรบกวนที่มีน้ำตาลนะอย่าลืมว่าลูกอมหรือหมากฝรั่งใดๆเนี่ยเขามีน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยขอให้งดนะครับ
1: แล้วถ้าเราไม่ได้งดอาหารแบบอุ้ยเผื่อกินไปแล้วหิวมากเนี่ยครับมันจะส่งผลต่อเลือดยังไงบ้างครับอาจารย
3: ์เนื่องจากว่าที่เราให้งดก็กลัวว่าค่าน้ำตาลหรือค่าไขมันจะสูงจากอาหารที่ท่านกินนะครับจึงจะต้องงดก่อนตามเวลาที่กำหนดแต่คราวนี้ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเจาะเลือดไปแล้วท่านมานึกได้ทีหลังว่าท่านมีการกินอาหารหรือของที่คิดว่าน่าจะรบกวนการตรวจซึ่งเป็นข้อห้ามเนี่ยขอให้แจ้งคุณหมอด้วยนะครับว่าก่อนเจาะเลือดไปเมื่อครู่เนี่ยท่านกินอะไรเข้าไปปริมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาไหนอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าคุณหมอก็จะใช้อาการที่ท่านได้เล่าเนี่ยนะครับประกอบการตัดสินใจรักษาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วน้ำตาลที่ผลออกมาเท่านี้เนี่ยมันจริงไหมหรือมันเกิดจากการรบกวนจากการทานอาหารปริมาณเท่านั้นของท่านก่อนที่จะมีการเจาะเลือดสำคัญก็คือแจ้งให้คุณหมอทราบนะครับเพราะคุณหมอจะเป็นคนที่นำผลการตรวจนั้นน่ะไปใช้วางแผนการรักษาท่านเอง
1: ครับอาจารย์แล้วมีการตรวจประเภทไหนบ้างที่เราไม่ต้องงดอาหารก่อนไปเจาะเลือดครับ
3: ตัวเด่นๆที่เราขอความร่วมมือกับผู้ป่วยก็จะเป็นน้ำตาลกับไขมันนะครับส่วนการตรวจนอกเหนือจากนั้นที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจชุดของน้ำตาลกับไขมันเนี่ยท่านสามารถที่จะทานอาหารมาก่อนได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลใจในประเด็นอื่นจำไว้หลักๆก็จะมี2ตัวก็คือน้ำตาลกับไขมันที่เราจะต้องงดอาหารก่อนตามเวลาที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับหลายๆคนเนี่ยครับก็เลือกที่จะรับประทานอาหารเลี่ยงของหวานของมันนะครับก่อนที่จะตรวจเลือดอันนี้มีผลไหมครับว่าจะตรวจเลือดออกมาแล้วสุขภาพดีขึ้นอย่างเช่นแบบบางคนเนี่ยกินคลีนเลย3วันก่อนตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยครับ
3: การที่จะมางดของหวานแค่เพียงวันหนึ่งแล้วหวังว่าค่ามันจะทำให้มันดีขึ้นแล้วคุณหมอจะไม่เห็นเนี่ยคุณหมอเขามีวิธีการดูเช่นน้ำตาลสะสมนะครับซึ่งเขาจะดูเนี่ยมันก็จะดูจากพฤติกรรมการรับประทานน้ำตาลมาเป็นระยะเวลานานสุดท้ายก็จะแจ้งว่าจริงๆหลอกหมอไม่ได้แล้วก็แนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าวันหนึ่งเราตรวจรู้ว่าผลเลือดของเรามันผิดปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือไขมันที่สูงเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือมีวินัยสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองในการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็มาตามนัดที่คุณหมอนัดมาให้ตรงนัดแล้วจน ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสุขภาพเราดีขึ้นจริงๆจากการมีวินัยแล้วก็มาพบแพทย์เจาะเลือดผลมันดีขึ้นแล้วก็ยังรักษาวินัยนั้นอยู่ก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพท่านแล้วก็ชีวิตก็จะยั่งยืนด้วยความปลอดภัยแข็งแรงครับ
2: แล้วสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวครับต้องทานยาเป็นประจำอย่างเช่นเช้าตอนที่จะเจาะเลือดเนี่ยก็ต้องกินยาตอนเช้าอันนี้สามารถรับประทานยาปกติได้เลยไหมครับ
3: ในกลุ่มที่เป็นยาประจำตัวที่ผู้ป่วยต้องทานเนี่ยท่านทานได้เป็นปกติเลยนะครับแต่ว่ากรณีที่ไปหาหมอข้ามคลินิกคือโดยระบบโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนไข้ทานยาอะไรอยู่นะครับแล้วส่งผลกับการตรวจทางห้องแลบตัวไหนได้บ้างแต่คราวนี้ถ้าเราไม่มั่นใจหรือคุณหมอสอบถามเนี่ยก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะครับเล่าให้คุณหมอฟังนิดนึงว่าตอนนี้ทานยาตัวนี้อยู่ทานยาตัวนั้นอยู่เพราะว่าผลแลบบางอย่างที่มันแสดงให้คุณหมอเห็นว่ามันผิดปกติเนี่ยคุณหมออาจจะอยากทราบว่ายาที่มันรบกวนการตรวจแบบนี้เนี่ยคนไข้ได้ทานอยู่หรือเปล่าก็แจ้งคุณหมอนะครับ
2: ครับอาจารย์แล้วหลังจากเจาะเลือดไปแล้วครับเห็นบางคนเนี่ยเป็นรอยเขียวช้ำนานเลยอันนี้เกิดจากอะไรแล้วมันต้องระมัดระวังยังไงได้บ้างครับเพื่อไม่ให้แบบมีรอยเขียวช้ำนาน
3: ๆเทคนิคที่เราทำก็เป็นการเจาะเลือดนะครับเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็เข้าเส้นเลือดไปคราวนี้ปัญหามันจะมีอยู่หลายส่วนเหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือคนไข้บางท่านนะครับมีความสามารถของการหยุดเลือดแล้วก็เกิดรอยจ้ำได้ค่อนข้างง่ายสังเกตว่าคนไข้บางคนก็จะให้ประวัติกับเราเลยนะครับว่าเจาะเลือดทุกครั้งเขาจะมีรอยจ้ำหลังจากที่ท่านมีรอยจ้ำแล้วเนี่ยคำแนะนำของห้องแลบเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยประคบของอุ่นๆอย่างเช่นน้ำอุ่นหรือผ้าอุ่นก็ได้นะครับที่บริเวณนั้นเพื่อให้เลือดที่ค้างๆอยู่บริเวณนั้นที่ออกมาจากหลอดเลือดนะครับได้กระจายตัวแล้วมีการดูดซึมให้ไวที่สุดรอยจ้ำนั้นก็จะหายจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดความตกใจว่ามันเป็นรอยสีม่วงแล้วเป็นปื้นขนาดใหญ่นะครับ
2: ครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
3: ข้อมูลทางห้องแลบต้องเรียนอีกครั้งนึงว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวที่เราได้จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่คุณหมอไม่ได้ใช้ข้อมูลเพียงส่วนนี้ส่วนเดียวในการวินิจฉัยรักษาและติดตามการรักษาของผู้ป่วยมีข้อมูลอีกมากมายที่คุณหมอใช้ในการรักษาหากท่านมีข้อสงสัยคำแนะนำของผมก็คือให้พบคุณหมอตามสถานบริการที่ท่านสะดวกในการติดต่อนะครับ
2: สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ชำนาญมากๆนะครับมาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณครับ
1: การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของผลตรวจที่แม่นยำเพียงงดอาหารตามกำหนดและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้การตรวจสุขภาพของคุณมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดส่วนน้ำเปล่าดื่มได้นะครับสำหรับจับมาคุยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง0764-21055นะคะอย่างที่บอกค่ะว่ารายการของเรานะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดพังงานะคะรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในพื้นที่อำเภอพรหมคีรีนะคะก็มีการรับสัญญาณไปให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ13:34ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบทำงานเกี่ยวกับอาสานะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอาสาพยาบาลชุมชนค่ะซึ่งก็จะมีการเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชนรุ่นแรกนะคะคุณผู้ฟัง 7,256 คนด้วยกันค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีการเดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนค่ะซึ่งก็มีความคืบหน้าตามลำดับอย่างชัดเจนเลยนะคะผ่านการขับเคลื่อนการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะโดยมีการตั้งเป้าผลิตอาสาพยาบาลทำงานในชุมชนจำนวน 7,256 คนด้วยกันค่ะเพื่อที่จะเข้าไปทำหน้าที่ดูแลใน4กลุ่มเป้าหมายนะคะเชื่อมโยงการทำงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะในเรื่องของการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลค่ะก็จะเริ่มต้นจากเดือนนี้นะคะก็คือเดือนกรกฎาคม2569ค่ะซึ่งก็จะมีการประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกอาสาพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังโดยจะมีการคัดเลือกกันอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่13ถึง27กรกฎาคม2569นะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะ13กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมค่ะโดยจะมีการประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็ในวันที่31กรกฎาคมค่ะคณะอนุกรรมการก็จะทำการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดนะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพยาบาลด้วยนะคะจากนั้นในเดือนสิงหาคมค่ะ2569นี้นะคะก็จะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคมนะคะต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการก็จะทำการคัดเลือกพยาบาลอาสาพยาบาลระดับจังหวัดอีกทีหนึ่งนะก็จะส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลภายในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายนของปีนี้ค่ะโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลในเดือนตุลาคมนะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลกันต่อไปค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนาะทางกระทรวงสาธารณสุขก็คาดว่าจะผลิตอาสาพยาบาลจำนวนทั้งหมด 7,256 คนเนี่ยจัดสรรไปยัง12เขตสุขภาพทั่วประเทศนะคะโดยยึดหลักตำบลเป็นหลักในการกระจายจำนวนอาสาพยาบาลค่ะเพื่อที่จะได้เติมเต็มกำลังคนสุขภาพปฐมภูมิในระดับชุมชนนะคะก็เขตสุขภาพที่1อันนี้จะได้อาสาพยาบาลจำนวน769คนค่ะเขตสุขภาพที่2จะได้อาสาพยาบาลจำนวน426คนเขตสุขภาพที่3จะได้อาสาพยาบาลจำนวน420คนค่ะเขตสุขภาพที่4จะได้อาสาพยาบาล713คนเขตสุขภาพที่5จะได้อาสาพยาบาล635คนค่ะ
เขตสุขภาพที่6จะได้อาสาพยาบาล531คนเขตสุขภาพที่7จะได้อาสาพยาบาล660คนค่ะเขตสุขภาพที่8อันนี้จะได้อาสาพยาบาล664คนเขตสุขภาพที่9จะได้อาสาพยาบาลจำนวน762คนค่ะเขตสุขภาพที่10จะได้อาสาพยาบาลจำนวน613คนและในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะเขตสุขภาพที่11อันนี้จะได้อาสาพยาบาลจำนวน518คนค่ะและเขตสุขภาพที่12จะได้อาสาพยาบาลจำนวน565คนค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลยืนยันในเรื่องของนโยบายผลิตอาสาพยาบาลชุมชนค่ะมีการตั้งเป้าผลิตบุคลากรเพื่อเพิ่มกำลังคนในระบบสาธารณสุขนะคะไม่ได้มีการทำงานซ้ำซ้อนกับอสมหรือว่าแคร์กิฟเวอร์ที่มีอยู่เดิมซึ่งจะมีการปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมในการดูแลสุขภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มวัยกันเลยทีเดียวนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเป็นอาสาพยาบาลนะคะก็สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันไปได้เลยค่ะเขาจะมีการเริ่มเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเขตสุขภาพที่11ของเราก็จะมีอาสาพยาบาลจำนวน518คนด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูที่Facebookในส่วนของอาสาพยาบาลชุมชนนะคะหรือว่าของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลกันค่ะแจ้งกันอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับในช่วงนี้โดยเฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะแล้วก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะข่าวดีจากสปสช.นะคะมีการเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และก็สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนค่ะสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะคะในส่วนของยาอิมคลานิปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับยานี้นะคะก็มีการพระราชทานมาให้นะคะซึ่งจำนวน600,000กว่าเม็ดนะคะซึ่งก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะแล้วก็ทีนี้ในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งนะคะก็มีการย้ำจากสปสช.นะคะว่าสามารถเข้าถึงยาอิมคลานิปเนี่ยได้ทุกสิทธิ์นะคะรวมถึงสิทธิ์บัตรทอง30บาทด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะก็สามารถใช้ยานี้ได้นะคะสำหรับใครที่เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกันอยู่ในตรงนี้ในตอนนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะซึ่งสำหรับยาอิมคลานิปเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งก็สบายใจได้นะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะใครที่ใช้สิทธิ์30บาทบัตรทอง30บาทก็สามารถเข้าถึงตัวยารักษามะเร็งตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการเท่าเทียมกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนนะคะซึ่งก็จะต้องมีความเท่าเทียมกันนะคะในการเข้าถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเข้าถึงบริการสาธารณสุขกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะฟังกันอีกสักสองเพลงดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะดิฉันก็เชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันนะคะซึ่งใกล้เข้ามานี้นะคะระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ค่ะเขาจะมีกิจกรรม Women Surf Camp กันนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้หญิงนะคะประกาศเตรียมตัวประกาศเพื่อทราบนะคะให้คุณผู้หญิงเนี่ยมีการเตรียมตัวกันนะคะซึ่งที่ Memory Beach เขาหลักนะคะร่วมกับเขาหลัก Surf Town ค่ะเขาก็จะมีการ

ซึ่งสำหรับงานนี้นะคะนอกจากจะได้ลองโต้คลื่นกันแบบสนุกสนานแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะอย่างเช่นในส่วนของการบูสต์พลังกายนะคะเขาจะมีการพาวิ่งสูตรโอโซนนะคะเส้นทางเทลทูทายประมาณ4กิโลเมตรนะคะซึ่งก็จะวิ่งในพื้นที่ป่าร่มรื่นสู่ชายหาดแล้วก็ไปโต้คลื่นกันนะคะกิจกรรมที่2ก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมฮีลใจนะคะอันนี้เขาบอกว่าสายกรีนต้องเลิฟนะคะกับมัทฉะเวิร์กช็อปนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมปล่อยใจไปกับงานศิลปะนะคะเพ้นเสื้อลายปะการังกันด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการดื่มด่ำความสงบกับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติด้วยค่ะและมีกิจกรรมล้อมวงจิบกาแฟนะคะทานชาโดนะคะพร้อมกับพูดคุยส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักเซิร์ฟหญิงทุกท่านนะคะแล้วก็มีอาหารอร่อยด้วยล่ะค่ะอาหารระดับมิชลินนะคะโดยจะไปพบกันที่ร้านในเหมืองแล้วก็ร้านกระชังนะคะอันนี้สำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะใน Facebook เขาหลักเซิร์ฟทาวน์ค่ะซึ่งเขารับจำนวนจำกัดนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่สนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นะคะ Womenเซิร์ฟแคมป์นะคะประจำปี2569ประจำปีนี้นั่นเองค่ะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะที่ Facebook เขาหลักเซิร์ฟทาวน์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันกำลังเข้าไปชมอยู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะคะสำหรับกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราในตอนนี้ค่ะแล้วก็ยังคงอยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเมืองเก่าตะกั่วป่าของเรานะคะก็ยังคงมีตลาดทุกๆวันอาทิตย์นะคะก็จะมีไปจนถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ15 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวชมเมืองเก่ามากินอาหารวิถีชีวิตนะคะชมวิถีชีวิตแล้วก็กินอาหารพื้นบ้านนะคะขนมพื้นเมืองของชาวตะกั่วป่าของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุกๆวันอาทิตย์นะคะ15 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะดูเวลานะคะมาถึงยังเหลือเวลานิดเดียวแล้วนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะโดยเฉพาะรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งมาเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาค่ะเดี๋ยววันนี้ดิฉันจันทาสุขนุชพร้อมกับดีเจน้องส้มนะคะใจวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพบกับดีเจมะตูมนะคะกับคุณมงคลโชคเกลือค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีเร่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายพลพีกล่าวว่าได้ร่วมกับตัวแทนศาลเจ้ากว่า40แห่งเพื่อรับฟังข้อบังคับและหารือเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่ใช้มานานโดยได้ข้อสรุปว่าต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการพบว่าโรงแรม2แห่งที่เข้าตรวจจริงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจากพนักงานจากกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในส่วนของโรงแรมที่กำลังจะเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมนั้นทางคณะทำงานมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอาจเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายไทยกำหนดซึ่งจะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆอย่างละเอียดส่วนกรณีเข้าตรวจสอบสถานที่ที่เรียกชื่อว่าชาบัตเฮาส์ไทยแลนด์ซึ่งได้รับแจ้งว่าได้มีการขออนุญาตเปิดเป็นกิจการโรงแรมและร้านอาหารจากการตรวจสอบเป็นร้านอาหารและศาสนสถานสำหรับผู้ที่นับถือศาสนายิวจึงได้สั่งการให้ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆในจังหวัดต่อไปเพื่อทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการยืนยันสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตากยังควบคุมได้พร้อมเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดและยกระดับดูแลความปลอดภัยประชาชน
8: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการจากเหตุปะทะกันระหว่างกองกำลังในฝั่งเมียนมาบริเวณตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากแนวชายแดน500เมตรโดยได้มีการใช้อาวุธหนักอากาศยานไร้คนขับและอากาศยานโจมตีทิ้งระเบิดบริเวณพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้สะเก็ดและชิ้นส่วนอาวุธหนักและกระสุนปืนข้ามาตกบริเวณสนามหญ้าวัดห้วยมหาวงโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเก็บกู้และนำไปทำลายแล้วโดยศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากขอความร่วมมือประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งคล้ายวัตถุระเบิดห้ามเข้าไปสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งในเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและข่าวลวงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,100 รายนายฮอร์เกโรดริเกสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,118 รายบาดเจ็บ 16,740 รายและสูญหายอีกหลายพันคนขณะที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้จัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนเป็นมูลค่าเกือบ300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายื่นเรื่องทูลขอต่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรให้ทรงปลดอายัดทองคำหนักประมาณ30ตันของเวเนซุเอลาภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของอังกฤษเพื่อนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมงครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับต้นอานนท์ตาสุคนครับรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ต้องบอกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านเนอะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านเคลียร์ของต่างๆบางคนบอกว่าโหวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้หยุดหรอกนั่งทำงานกัน6วันต่อสัปดาห์ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของใครที่เชื่อคนง่ายเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าอาจจะต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าการเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือว่าการมีจิตใจเมตตาบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาศัยการเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละในการชักจูงเราอยู่ดีๆให้ไปติดคุกติดตารางได้เขาบอกว่ามันมีกลวิธีหรือว่าพวกทริคต่างๆที่หลอกเราโดยอาศัยว่าคนไทยเราจิตใจดีมีน้ำใจเนอะอาศัยการมีน้ำใจของเราเนี่ยแหละฝากนู่นฝากนี้ฝากนั่นสุดท้ายแอบพาเราไปอยู่ในขบวนการขนยาเสพติดเอาสิเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้สักนิ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองนะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของความที่แบบว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเชื่อคนง่ายอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราได้นะคุณผู้ฟังมันยังไงล่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความที่แบบว่าคนไทยเรามีน้ำใจคนไทยเราเอ็นดูคนไทยเราช่วยเหลือทุกๆคนอะไรแบบแต่ปรากฏว่าใช้จุดอ่อนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนหรอกมันคือใช้เรื่องดีๆของเราตรงนี้กลายเป็นการหลอกลวงให้เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวมันขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลนี้เตือนภัยจากสำนักงานปปส.เขาออกมาเตือนภัยเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอตามป้ายรถเมย์ตามที่สาธารณะที่ขนส่งหรือว่าสนามบินที่หลอกให้เราไปอยู่ในขบวนขนยาหลอกได้ยังไงอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอันนี้จะเจอตามสนามบินหรือตามขนส่งต่างๆนะครับอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะครับช่วยโหลดกระเป๋าลงเราโหลดกระเป๋าลงเครื่องไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักเกินจะขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยถือให้หน่อยอันนี้อาจจะเจอตามสนามบินเพราะต้องโหลดกระเป๋าเนอะบางทีพอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วโอ้เจอคนอุ้ยไปไฟเดียวกันชวนคุยสภาพบอกว่าหูน้ำหนักกระเป๋าเกินเลยเนี่ยโหลดลงเครื่องไม่ได้เลยจะขอให้เราเนี่ยถือขึ้นไปให้หน่อยเป็นแบบว่าเหมือนแบบสะพายขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าที่ใส่ไปเนี่ยกลายเป็นใส่ของผิดกฎหมายใส่ของยาเสพติดหรือนู่นนี่นั่นพอเราไปสแกนกระเป๋าแล้วปรากฏว่าอ้าวตายแล้วไม่ใช่กระเป๋าเราซะด้วยแต่เราถือขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงล่ะทีนี้นะครับโดนหลอกไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมีส่วนรู้เห็นเรื่องของการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่สองคืออ้างว่าเป็นของขวัญเอาไปให้ญาติเห็นว่าเราจะเดินทางกลับบ้านใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับฝากกล่องขนมกลับไปหน่อยเดี๋ยวมีคนรับปลายทางสมมติว่าผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเพราะเขาอุ้ยต้นจะกลับไปบ้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่จะฝากขนมไปให้หลานหน่อยเอากล่องขนมมาให้บอกว่าเนี่ยใส่กระเป๋าไปฝากกลับบ้านหน่อยเราก็ถือขึ้นไปโดยเจตนาดีปรากฏว่ากล่องที่เขาฝากมาอาจจะเป็นยาเสพติดนะครับอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างที่สามอ้างว่าจะจ้างเราหิ้วสินค้าราคาดีรับเงิน 5,000 บาทหิ้วสินค้าไปส่งปลายทางแต่บอกเราว่าห้ามเปิดดูนะเพราะเป็นของสำคัญของลูกค้าสมมติว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนไปฝั่งพระนครนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเขาบอกเอ้ยต้นพี่ฝากหน่อยพอดีว่ามีคนสั่งของพี่ฝากเอาของเราไปส่งหน่อยเดี๋ยวเราให้ค่าจ้างนะ 5,000 ให้ค่าจ้างเรา 5,000 นะครับเอาแค่เอาของไปส่งอุ้ย 5,000 แน่เยอะนะคุณผู้ฟังครึ่งหมื่นเลยเนอะเราก็เอ้ยได้ครับปรากฏว่าระหว่างทางนั่งไปเฮ้ยของนั้นกลายเป็นของแบบผิดกฎหมายแต่เอาอยู่ในมือเราแล้วล่ะทำยังไงกลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมในกระบวนการขนยาเสพติดนะครับอย่างที่4ครับอันนี้จะเจอตามป้ายรถเมย์ก็มีนะที่สาธารณะพวกขนส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามบินบอกว่าฝากดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาอ้างว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอดีปวดท้องหนักแล้วกลายเป็นว่าทิ้งของกลางไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไงนั่งอยู่รอรถด้วยกันเนอะนั่งข้างๆกันก็ชวนนู่นนี่นั่นชวนคุยเดี๋ยวขอเดินไปเข้าน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงคือถ้าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันหรือเรายังพอเข้าใจได้แต่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยเนอะบางทีทักคนไปทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกข้างๆเราเป็นใครเนอะแล้วข้างๆเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่น่าจะหลอกได้นะเอ้ยพี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำระวังให้ดีนะครับอย่างที่5ทรงเดียวกันครับไม่ได้ฝากของแต่เป็นฝากช่วยถือของให้หน่อยทำทีว่าเป็นคนท้องแก่แล้วถือของมาแบบพรุงพรังเลยแล้วก็บอกว่าช่วยถือของให้หน่อยให้เราช่วยถือผ่านด่านตรวจให้หน่อยเพราะว่า
โอ้ยของฉันเยอะมากเลยแล้วฉันท้องแก่ด้วยแล้วถือของมาเต็มมือเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับปปส.เขาเตือนนะเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่ารับฝากเท่ากับรับโทษเนอะปฏิเสธให้เสียงแข็งเลยอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ยากขึ้นไหมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเราต้องมารับมั่งระมัดระวังการมีน้ําใจของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งสายด่วนปปส.1386ได้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องดูตามวาระตามโอกาสแหละแต่อย่างตัวผมเองโดยส่วนตัวเนอะอาจจะไม่ได้รับถือของอะไรให้ใครเพราะว่า1คือของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็2คือแน่นอนแล้วว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเคยมีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เยอะเหมือนกันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าต้องมาโดนตรวจสอบโดนข้อหาเรื่องของขบวนการค้ายาที่เราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะตัดสินว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กระบวนการกว่าจะมาถึงการตัดสินว่าเราไม่มีความผิดจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะครับอ่ะก็เตือนภัยฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วกันนะครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับผมยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเรื่องของการเตือนภัยไหนๆก็ช่วงที่แล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้เตือนภัยกันสักนิดนึงสำหรับแกงต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีแต่ว่าไม่มีจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมิจฉาชีพก็จะทักแชทเรามาชวนรีวิวสินค้าบอกว่าเนี่ยเป็นงานง่ายมากเลยและรายได้ดีด้วยหลอกให้เราหลงเชื่อก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้ทำงานเลยนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนหลอกถามพวกชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบอกว่าต้องอ้างว่าต้องใช้ในการประกอบการทำงานหลังจากนั้นให้โอนเงินค่าสมัครหรือว่าค่าระบบอ้างว่าต้องจ่ายเป็นค่าเปิดบัญชีค่าดำเนินการแบบถ้าจะรีวิวอันนี้ต้องมีค่าเปิดก่อนหรือว่าค่าสมัครก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้แพงหรอก 1,000 2,000 อะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โห 1,000 2,000 นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่บอกว่าเนี่ยมันคุ้มนะกับรายได้ที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับหลอกให้เป็นค่าดำเนินการแล้วสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับคุณผู้ฟังให้โอนเงินซื้อสินค้าที่เราจะรีวิวก่อนด้วยนะอ้างว่าจะคืนเงินเมื่อพร้อมค่าคอมแล้วสุดท้ายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือช่องทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่าเชื่อถือระวังให้ดีอันนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีมันไม่มีจริงนะคุณผู้ฟังงานง่ายแค่เขียนรีวิวได้ไปเลย 50,000 บาทโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณผู้ฟังงานง่ายทำที่บ้านรับไปเลย20,000 บาทต่อจ็อบ1อาทิตย์ได้ไปเลย 10,000 อะไรแบบนี้ไม่มีจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้นักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเยอะจริงๆนะครับอาศัยความใจดีของเราในการฉวยโอกาสให้เราต้องเสียอะไรโดยที่แบบมันไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคด้วยวันนี้ต้นอานนท์ตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

คือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสคบลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดตัวรถสมรรถนะแบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันโดยสคบจะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166ทันทีริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13-19กรกฎาคมนี
8: ้นายธีรพันธ์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าช่วงวันที่13-19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองที่เพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครก็พอจึงประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงทั้งหมดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยง ที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุดท้ายมารักษาพันธุ์รายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนในอำเภอบ้านตาขุนพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่เสี่ยง
9: นายบุญเรืองหลงละลวดผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์กู้ภัยระบบสื่อสารและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการเพื่อให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีได้จำกัดพระราชกรณียกิจอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่งหากแต่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลครอบคลุมตั้งแต่อากาศป่าไม้จรดสายน้ำและผืนดินจนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพจากนภาทรงตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของราษฎรทรงเห็นว่าการทำลายป่าไม้คือการทำลายแหล่งความชุ่มชื้นอันเป็นปัจจัยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพระองค์จึงทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูป่าไม้เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศดังพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งโครงการป่ารักน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นคืนสู่แผ่นดินผ่านภูผาพระราชดำริด้านการพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ป่าเขาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหายไปกับกาลเวลานอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนผ่านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่และโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าที่พลิกฟื้นวิถีชีวิตของผู้คนให้มีที่ทำกินพร้อมกับการเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่าไม้ให้แก่แผ่นดินสู่มหานาทีพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนปลายน้ำและชายฝั่งทะเลทั้งด้านความเป็นอยู่สุขอนามัยและความมั่นคงของชุมชนเมื่อทรงทราบถึงความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องเผชิญกับปัญหาสัตว์น้ำลดลงจึงทรงพระราชทานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลารวมถึงโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลพระราชดำริและพระราชกรณียกิจทั้งปวงสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ส่งให้ความสำคัญต่อทั้งกระบวนการมิใช่เพียงจุดใดจุดหนึ่งหากเป็นการพัฒนาที่สอดประสานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความยั่งยืนแก่ประสบนิกรชาวไทยตราบจนถึงทุกวันนี้นัทวิภามั่นมาศสวท.นครสวรรค์รายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สุขกายสุขใจรายการสาระเพื่อสุขภาพและใส่ใจคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่พระองค์ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

การติดตั้งโทรมาตรคือเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำอัตโนมัติมีประโยชน์ในการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมตำแหน่งที่ติดตั้งคือบริเวณป่าต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งสถานีทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กินพื้นที่มากขึ้นหน้าที่กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาคือเฝ้าระวังและทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชนโดยใช้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็คือการร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งพิจารณาตนเองทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาทางน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีอุทกภัยนอกจากมีข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิโดยเฉพาะโทรมาตรนะครับได้นำเข้าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทำให้เกิดการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอีกถึง45หน่วยงานซึ่งเป็นสมาชิกคลังเกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับ

การใช้ข้อมูลหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วในภาคเหนือนั้นมีประโยชน์คือ1สามารถใช้เตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีเช่นเมื่อต้นสิงหาคมก็เกิดพายุศิลากูพายุก็เข้าที่บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่การติดตามสถานการณ์นั้นและเครือข่ายเตือนภัยที่บัตรชุมชนของเพื่อนพึ่งพาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นระบบ

ก็หลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากสถานีโทรมาศนะครับทำให้เรามีการวางแผนการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงพายุซินลากูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชนนะครับทำให้เรามีการวางแผนกันล่วงหน้าก็ทำให้มูลนิธิเพื่อนึงพาเนี่ยสามารถทำงานได้ในเชิงรุกก็คือส่งถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารลงไปในพื้นที่ได้ก่อนรวมทั้งการประสานงานกับเครือข่ายมูลนิธิอาทิกู้ภัยฮุก31นะครับเพื่อจะลงไปในพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเตรียมการในเรื่องของการอพยพทั้งคนแล้วก็สิ่งของออกจากพื้นที่ได้การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่กันก็มีความสำคัญมากทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็ว

จากสภาพในพื้นที่นะครับจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่สิ่งที่น่าสงสารก็คือว่าหลายหลังนะครับมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านโดยที่ว่าลูกเนี่ยก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานครใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็เข้าไปสนับสนุนในส่วนตรงนี้ที่ทำให้เขาสามารถที่จะประทังชีวิตไปได้ในช่วงวิกฤตแล้วก็นำน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความห่วงใยไปมอบให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ

ก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษากฎหมายจากเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายพระองค์ทรงปฏิบัติงานในคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทยพระกรณียกิจเพื่อสังคมพระองค์ยังทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานของผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพในด้านการทหารพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยภาพที่โดดเด่นรอบด้านสืบสานพระปณิธานด้านสาธารณกุศลในฐานะองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยครบวง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ที่เมืองทอนไปเที่ยวบ้านดอนงานชักราย
3: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูรณ
4: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการตรงเริ่มที่ศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์วันนี้ตรงกับวันเสาร์วันที่11เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2569ตรงกับเดือนทิพย์ช่องคำเดือน8ปีมาเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมพ.ศ. 2231ครับในอดีตเป็นวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ได้ทรงขึ้นครองราชได้ขึ้นครองราชสมบัติมาในปีพ.ศ. 2199ในรัชกาลสมัยของพระองค์นั้นประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าไปในทางการค้าขายเป็นอันมากมีฝรั่งไล่จาดไล่ป่าจ้าเข้ามาทำพระราชมัยตรีและจงทรงทูตไปเจริญพระราชมัยตรีในสมัยพระเจ้าลุยที่10ที่ฝรั่งเศสนี่ไล่ตานคงจะจำได้นะครับนับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในทางกวีทางกวีนิพนธ์ถึงนับเป็นยุคทองวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาในสมัยนั้นมีกวีเอกกูบารมีของพระองค์ที่มีชื่อเสียงที่เรารู้จักกันดีก็คือสีปราดนะครับในต้นปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สงบขึ้นเนื่องจากว่าคนจะเต้นตินควรคนกับหรือเจ้าพระยาวิจัยเย็นที่พระองค์ได้ทรงชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เยาว์วัยได้ก่อความไม่ชอบขึ้นก็เรียกว่าก่อกบฏในขณะที่พระองค์ประชวรประทับอยู่นะที่ตำหนักจังหวัดลพบุรีนะครับตอนนั้นลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ช่องของกรุงระยำในสมัยแผ่นดินราชการของพระองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงได้ทรงประชวรอยู่ได้ไม่นานครับก็ทรงสิ้นประชนลงสมเด็จพระเพทราชาถึงเป็นพระราชโอรสก็ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบแทนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและได้ทรงจ้างการให้จับพระยาวิชาเย็นผู้ที่คิดคดก่อขบฏทำการสำเร็จโถเสียต่อมาสมเด็จพระเพทราชาจึงได้ทรงตั้งพระราชวงศ์ของพระองค์ขึ้นมาเองนะครับในจะไม่พ.ศ. 2231 นั่นก็คือราชวงศ์บานพลูล่วงครับนี่เหตุการณ์เมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2531นะครับเป็นวันชวันกดกองจมเด็จพระนารายมหาราชและวันนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2540ได้เกิดเพลิงไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียนรีสอร์ทปัตยาจังหวัดชลบุรีหลายๆท่านอาจจะยังจำได้นะครับตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง91คนบาดเจ็บก็เป็นจำนวนมากนะครับและวันนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2553ได้เกิดเหตุระเบิดในร้านอาหารกลางกรุงกัมปาลานะครับกลางกรุงกัมปาลาประเทศยูกันดานะครับระหว่างจมการแข่งขันขุดบอลโลกตอนนั้นขุดบอลโลกพอจ้องปันก่อท่อนะครับพอจ้องปันทริปนัดจริงชนะเลิศนัดจริงชนะเลิศทำให้ผู้เสียชีวิต74คนครับตอนนั้นประเทศที่ทำการแข่งขันจริงชนะเลิศก็มีทีมแอฟริกาใต้กับทีมเนเธอร์แลนด์ครับปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ชนะแอฟริกาใต้ชุดหนึ่งในช่วงเวลาที่ก็เรียกต่อเวลานะครับเอาละครับไม่ทันได้ติดตามรับฟังนั่งตะลุงอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีนะครับต่อจากเมื่อวานครับ
5: ก็เสียตัวให้มาก็หลายหนไอ้ย่ะดีใจที่ได้ผัวเป็นตัวเป็นตนแต่เป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้โอ้ยเหยียดแม่มันแรงชัดเดินลงแล้วมึงกูก็ห้ามลงใจเป็นลมมั้งเหยียดแม่บอกเราว่าบริสุทธิ์ว่ะแต่เป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแย่นังต้องกูแต่กูก็ไม่เหมิดน้องเหนือกว่าป้าเออผีร่วงงานนะจับกล้องก็ไม่ดีจอดเกณฑ์นำมาแล้วน้องหนุ่ยเออก็อันนี้ผีร่วงงานนะจับกล้องดีจอดเกณฑ์เลยนำมาน้องหนุ่ยเออแต่งานชัดชมเขาขึ้นแรกยายเมียดูทุกตำสถิติไอ้ชู้หน่อยก่อนอ๋อเออเหยียดแม่คืนนั้นกูปัดเอาจับว่ากำตีงดึกตีงแล้วว่าหลงหยกขึ้นหลังหน้าคอยตีงแล้วจับกูนอนเปลี่ยเป็ดๆเห็นไหมหยกขึ้นไม่รอดตื่นติดชิบว่าเจ้าแอตื่นติดชิบว่าเจ้าแอมันก็ไม่บับใจแม่ย่าแม่เรือนอย่างไหนเฮ้มันก็ไม่กล้าบัดไปหุ้งข้าวมากินเรียบร้อยตักใจตัดมาถึงว่าเตียงลุยมาถึงว่าเตียงแอมาถึงว่าเตียงปั๊บปากวันไปแล้วมึงแกไม่อย่างไหนมันตั้มมาจิ้งฮิตจริงอิดเจ็ดแม่นามไม่ได้จะถึงจอกนามอิดเดียวแหวก้าวจากจามจนไอ้แกงจากช่องจนไอ้กวนไปตั้งกวนนี่ใส่เอาไม้คนกินว่าเอามาเจนพี่มันว่าเผื่อมันว่าอ่ะนกกระจอกมันตื่นกินได้มากๆไอ้เจ็ดแม่ไม่เล่กูเป็นนกจอกไงมาต้านไปแล้วกูแซ่บมึงเจ็ดเรียวมึงไงไม่แหนมกันกูไม่ได้ยังนี่กว่าป้าเออกูยังมีอันแต่เดี๋ยวได้กัดใจกันนายดูจริงเป็นเรื่องเรากว่าป้าเอ้ก็ไปนู่นลองเพลงกันเจ้าใจต้องไม่ลอยเหลือกันใจได้มั้งใจจงปลากวนนี่กูจำเพลือแล้วก็กันหน้าตีเราก็หน้าตีเอ้นี่ก็เกลี้ยจนไม่ก็เพลงกันมาว่าช่วยอวยพรให้กับนุ่มเจ้าหนุ่มเจ้านะเดี๋ยวมาแต่งงานมันก็เม้นเนี่ยเผื่อเป็นการประจานจำปันประจานจำปันเอ้ประจานจำปันให้กับนุ่มเจ้าเดี๋ยวมาแต่งงานนั่นเผื่อปีหน้าก็มีจะได้ไปแรงท่องเที่ยวเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นนั่นทีนี้คนจะได้มาแต่งงานกันเลยในวันวาเลนไทน์ขอเชิญรับฟังเลยจากเสียงร้องของเนยอนันต์สัญญาตามลีลาของการแหล่

มาต้านไม่ปักป่วยป้อนก็ไม่เป็นพักแบนอยู่แล้วเออแต่ปัดเปื่อยๆนู่นๆไกลเหนื่อยมันกันยังมีน้ำใจมันไปไกลถิงไอ้เถิงในยุคไปไกลถิงแต่เล็กนี่ถ้าไปได้ถิงแต่เล็กแต่เหนื่อยไกลนู่นๆก็เล่นกับเจ้าพอดีก็จะชดก็เชือกแต่ตอนนี้ไอ้ถิงก็วางมัดวางควมก็ปูมก็ไม่ไกลเล่นแล้วก็หนังตำใจตรงน้อยในลาดจางกลางในลาดตรงน้อยก็ตำใจไอ้เจ๋งก็โอรสว่าก็ไอ้ลุงสมัครผู้แทนต่างๆที่ก็เหลือกันชัดแล้ววันที่ว่ากุมภาแต่เจ๋งบอกก็ไม่ได้ลุงหลังจากที่กกต.ช่อยเขตน้อยกกต.แจกใบแดงเขตน้อยไอ้เจ๋งลุงสมัครเขตนั้นดีกว่านี่แต่ว่าเสี่ยงอยู่บ่อยแต่ตามกูอยู่บ่อยว่าบัตรประชาชนกูไม่อายุเลยไม่ปลาไม่กูยิงลุงโดได้มันแล้วกูเหลือมันตำมาเรื่อยแอบผู้แทนไม่เชื่อป้อมเซกลูกมันลูกระนาดแต่โจมตีอยู่บ่อยถิงโจมตีตักชิ้นมั่งโจมตีจวนมั่งโจมตีบานานโจมตีจวริตห้าว่าจวริตปล่อยเงินบาทลอยตัวประเทศไทยชิบไม่หลากหลายเม็ดถิงแต่โจมตีปลัมมีจะมาผู้แทนไม่ได้ไกลเลือกมันลงอบตได้เสี่ยงเดียวอีเป็นผู้แทนจะปวดตัวไอ้ผู้แทนไม่เชื่อจัดเลี้ยวป้อมเซกลูกมันลูกระนาดอีเป็นผู้แทนเปียผู้แทนเจ็ดแม่มยืนเนี้ยเป๊กนะทั้งคืนไอ้เจ๋งในยุคก็วางมัดวางความไอ้เจ๋งเออคนเราไอ้เจ๋งเออคนมีบุญวัฒนาแต่นั้นไอ้เจ๋งเออจะได้เป็นผู้แทนนั่นเมื่อไรตันจวนไอ้เจ๋งตันจวนปากเลี่ยมจุบคนปากเลี่ยมก็เรียกคนปากกรุดหันคนมีวัฒนาตันจวนเป็นผู้แทนเมืองจังทิพย์จ้องจะไม่เป็นนายกจ้องจะไม่เกือบซ้ำไม่ตัดตักชิ้นไม่จริงเนี่ยเมื่อไรตันจวนคนรักตันจวนเออจำใจแรงดีน้อยไม่ปากไหวไม่ใจร้อนไม่จอบยอนไม่จอบจ้วนคนรักนั่นอันคนมีวัดนะนั่นตันจ้วนเนี่ยเออแต่จังกลางกูไม่รู้แต่ว่าใจบ้านเราดูการหน้าเที่ยงแต่เล็กโปสเตอร์ตันจ้วนรูปตันจ้วนกลางนุ่นตากว่ารุ่นติดอยู่พอคนตกนักปั๊บคนป่ารมไปกลางไห้โปสเตอร์ตันจ้วนก็กลัวโปสเตอร์ตันจ้วนนี่เป็นวัดนั่นแต่กันหน้ามันมึงเนี่ยแต่งเออหันมึงจำไว้จ้ะคนมันตันจวนคนปากเลี่ยมคนเรียกคนปากหลุดก็มีวัฒนาได้เป็นผู้แทนได้เป็นนายกแต่หน้ามันมึงนี่เจ๋งหน้ามันหนอกเอียกเป็นกายวัดหนอกเบิร์นจะตึกยัดแม่ยุมันหนอกเอียกกี่ปุ๊กกี่เป็นผู้แทนกูมันจงปลามึนกายผู้แทนไม่เชื่อเต๋งตาคำทีกระลบนั่นเอาได้เอาได้คุณโดนทีรักผู้สมัครระบบเกตนู่นหน่อยคุณนู่นหน่อยและผู้มีประชาธิปไตยอยู่ในกำมือทุกฐานครับบ้าเอาเดี๋ยวเว้ยเอาเดี๋ยวเว้ยพี่น้องที่เคารพครับผมเถียงครับผมเถียงลูกลุงทงปาถุบ้านอยู่บ้านไส้ทอนอำเภอทิงอาชีพไก่ถมอย่ามาบ้วนนะอย่ามาเที่ยวพูดเท็จแล้วพี่น้องที่เคารพครับชื่อเล่นชื่อเถียงครับชื่อจริงของผมคือบุญเถียงบุญเถงนำตระกูลอิสรังคุณยงจะหยุดชินวัตรนะเองชวนบ้าเหยียดแม่มอแม่ต่างประเทศพี่น้องครับให้ความไว้วางใจกับปักเถงครับเถงจะทำให้พี่น้องแลแล้วไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงพี่น้องจ้อปักของเถงจ้องลงสมัครจ้องคุณกกต.จ้อยเกตในให้ใบแดงเถงลงสมัครสติพี่น้องไม่ต้องห่วงจ้อปากของเต็งมีจ้องคนคนเล็กคือนายนู่นเนยเขาลงระบบเกตอ๋อนี่จ้อเหมือนกันนี่นะนายนู่นเนยลงระบบเกตสำหรับผมเต็งลงระบบปาเตลิสอัตุยเขาว่าปาเตลิสอะไรพี่น้องไม่ต้องห่วงครับคนประมาณเสี่ยงพี่น้องสังเกตไหมกับก้อนวันที่หกกุมภาที่ปั้นมาเวลาก็มาเสี่ยงก็บอกกับพี่น้องครับผมพร้อมจะลงมาเล่นการเมืองการเมืองไม่ใช่เรื่องจะทำมันแล้วโอ้นานบ่ได้กว้างวุ้นำลายเต็มไทดอนเลยพูดใจเนอพี่น้องแกไอ้ความไม่บังใจกับปากของเถิงเถิงจะทำให้พี่น้องแหล่ไม่ต้องห่วงกับตาเถิงเป็นรัฐบาลแต่เถิงเป็นจ้อๆประกันไว้เลยประกันไว้เลยราคายางพาราโลจัดทริปหยัดแม่มขอนมังคุดลาวกูตอนนี้พี่น้องไม่ต้องห่วงกับปาล์มน้ำมันโลหนึ่งยี่สิบตอนนี้ขอนหลังชาติกันปลูกต่างยางทางปาล์มกุ้งกุลาดำ60ตัวโลเต็งประกันราคาไว้เลยโลละพันช่องกลางส่วนยางขุดบกุ้งหยัดแม่มนะนี่เห็นว่าไตเกอร์แล้วกูเกิดความว่างแล้วเห็นว่าไตเกอร์แล้วอันนี้พี่น้องไม่ต้องว่างกับคอยอตักชิ้นกันจังว่าตักชิ้นทำยางขึ้นโล50ว่าเลยกว่าซื้อ
รถลงมาพลีก็อย่างที่ที่ว่าเขาย่อกันฮะจีตักซินฮะจังหวัดโลยี่ที่ว่าพี่น้องคอยแรกครับถ้าถึงเป็นซ้อซ้อถึงในหนังหวาการกระทรวงเกษตรพี่น้องคอยแรกขี้ถึงพี่น้องคอยแรกขี้ถึงผมรับรองว่าขี้ถึงต้องมิ้นอืออย่ามามั่วนัดพี่น้องไม่ต้องว่ากับไอ้ความบางใจกับปากของถึงถึงจะทำไม่แล่และนโยบายครับนโยบายเน้นสระอีเหมือนกับปักมาจุนบ่เน้นสระอีเพื่อเรียนพลีอ๋อเรียนฟรีการศึกษาฟรีสวัสดิการฟรีการรักษาฟรีค่าโดยสารยานพาหนะทุกชนิดฟรีผู้หญิงต่างหลายที่อยู่ตามจังหวัดภาคใต้ที่พวกทุกหญิงตายแล้วให้บวชชีมาต้านวุ้ยพี่น้องไม่ต้องว่างครับและเต็งใจกำลังใจกับพี่น้องไม่กล้าจะทำงานเต็มความสามารถและไม่กล้าจะทำเต็มตีพี่น้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนโยบายเรื่องปัญหาการจราจรแก้ปัญหากับมีรถติดอีตายแหลกลงเตะผู้หากดมอกกี่คนหากก็แก้ไม่ตกเรื่องนี้ถึงจะซุ่งซ่อนเหนื่อยลงไปแก่แน่ซ่อนเหนื่อยแก้ปัญหาปัญหาเรื่องรถติดแหลกลงเตะมันหายตายปัญหาหมู่หมู่ผู้ว่าก็จะมองเนี่ยแกกันไม่เป็นสมัครชุนเดอะเวทแกไม่เป็นอภิรักษ์โกไซโยจินก็แกไม่เป็นเราต้องวิเคราะห์แม่ปัญหามาวิเคราะห์วิเคราะห์เพื่อแยกแยะว่ารถที่มันติดได้ไรแกตรงนั้นรถติดได้ไรที่มันติดเพราะมันติดควายแดงจึงแกเพื่อรถตุบควายแดงทำไมแม่เปิดควายเขียวรถนั่นมาต้านแล้วเล่นกันเพื่อเล่นจริงตั้งกันเองมั้ยเนี่ยมาต้านวู้ร้อยปักนี้ร้อยหน้าเหลือกว่าป้าแล้วปัญหาการคงคืนแล้วล่ะครับท่านจ้อเต็งครับกันหน้าการคงคืนมาต้องห่วงแต่กว่าเราจะพูดตรงอ่ะได้ปั๊บเราจะทำแบบคดียามายาบาในยามายาบาตำรวจยามายาบาโน่นหนุ่ยสังเกตไหมว่าจะพูดตรงอ่ะได้ปั๊บเรารีบกองกลางตันตีรีบกองกลางเผื่อรีบกองกลางรีบยาบาแต่ถึงคดีคงคืนคดีคงคืนก็เหมือนกันพอจะพูดตรงอ่ะได้ปั๊บรีบกองกลางตันตีในรีบเผื่อจับตัดไข่ตันตีโอ้น่าเนี่ยจับไปน่าตัดก้อยแล้วก็ฉีดฟอร์มาลินสตาร์ไปเปล่อยก้อยแข็งตัวแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่จะก้องก้อยติดไว้ที่ก้อยแล้วก็ประมาณตักชิ้นอีก10ล้านมาปลูกเป็นอาคารโรงเรือนอาคารไรอาคารพิพิธภัณฑ์เก็บก้อยคมคืนเราจะเชิญนักการเมืองดังๆมาเปิดอาคารนักการเมืองใกล้จะเริ่มอยู่บำรุงกับชูวิทย์มาตัดริบบิ้นพร้อยลูกพงใส่แก๊บไว้เผื่อใจผู้หญิงในเสียบัตรคนละ20บาทเข้าไปเยี่ยมชมก้อยพอกันแหน่ใส่เผื่อได้ไม่น้ำไม่ตาไว้ก้อยปณีไว้ใจไม่ได้อันนี้ก้อยครูนี่ก้อยมูดตัดยางจังนี่ก้อยมูดเด็กเชิบตีก็มินรีสอร์ทมาตั้นป้าพี่น้องไม่ต้องห่วงครับแล้วบายใจครับทุกคนต้องรวยเหมือนเถียงรวยเลยต้องรวยมันถึงดนตรีมาเลยน้องนานร้อยปักนี่ร้องเพลงอาเจียงเตือน

กอังกฤษกูบินไปตอนบ่ายบ่ายพอหวันชายชายบินไปเกาะฮ่องกงญี่ปุ่นกูบินไปตอนหัวเช้าเหนื่อยญี่ปุ่นบินไปตอนหัวเช้าเครื่องบินตกประเทศลาวเหลืออยู่แต่สี่โครงอ่ะจอยรวยต้องรวยเหมือนเต

0: ักษาสุขภาพด้วยครับพ่อเออไปเถอะลูกลาเดี๋ยวนี้ปัดเปื้อนท่านก็อย่าจะลืมปากเราด้วยนะไอ้นี่ไอ้พวกมันระบบเกียรติอาจารย์เทงน้ำฟ้าแต่เลียดเข้าใจเออเข้าใจหรือกับปณิวานี่ครับตะกำปัดเปื้อนลูกดูนุ้ยเหมือนแน่ๆกับน้องดอนครับน้องก้อยก็ตึ้งกันแล้วก็ได้กันแล้วทีนี้ตึ้งกับพ่อไม้เออตึ้งเป็นพ่อไม้วะทีนี้อย่าจันแม่น้องก้อยกับแม่ไม้เอ๊ะแต่ลองหนูขอที่ว่าควรจะตำเปลือตำเปลือลูกกันแต่เราอย่าจันแต่กันใช่ลูกเมื่อเราได้ยืมตังค์ไห้อย่ากูเสียคนตอนแก่แล้วลูกไอ้ผมจักไอ้แต่มันปลอมแต่คนแก่ๆได้กันเองมึงเชื่อกูจะเจงกว่าป้านี่จักกรรมนี่จักกูจักไอ้อาจารย์ห้าแต่จ้องวันเจ็ดกูยังจักไอ้คนแก่ได้แต่ไม่หนาคูไหมแต่เรียบร้องกว่าป้าลูกได้ลูกแล้วพอได้แม่ลาวยืมตังกันไปจืบเราพอจะแม่ชีบยิ่งชีบไปยืมตังหนูเก้าหนูกูฟิดเปื่อยนั่นเองเปื่อยก็ชีบยิ่งก็ชีบไปกวาดก็ชีบไปเล่นกูชีบไปยืมเบียร์กูนี่วันที่13กุมภาวันวาเลนไทน์ปีแล้วมึงจะไม่เองกว่าป้าเปื่อยก็ป้าดอกกุหลาบไปคว้าแควนเป็นเต้าแล้วมึงกูป้าดอกกิเล็กไปคว้าแควนฮอบเอาแล้วแควนไม่ว่าไรไม่ดีใจแกตายขอบคุณพี่เด้อวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักพี่หน่อยให้ดอกกิเล็กน้องทีนี้พี่หน่อยเอาดอกให้ได้น้องย่าให้บอกว่าท่านในวันแห่งความรักให้มึงว่าเผื่อกว่าสําหรับปีน้องท่านน้องช่วยลดไอ้เลือดดอกรอยละช่องกันได้โอ้ใช่กูติดตามมันอยู่ 8,000 แล้วจังรอยละทริปเป็นอ้อเกวนเฮ้ยยืมรอยละทริปว่านั่นตังคุ้มตังเก็บขอให้ดอกกิเล็กขอได้เขียนแม่กูบิดพลุดเดียวตังต้นดังดอกกูไม่จักบาทพอบิดแล้วบิดแล้วแต่ทำสัญญามาตั้มเรียบร้อยมันอีกลัวเลยมันทำสัญญากับมันควงสั้นมันควงสั้นสั้นสั้นกับมึงต้องใจแต่ใจใส่กูทำสัญญากับจริงแต่กูไม่จะกูเซ็นชื่อแล้วก็อีเซ็นชื่อไอ้เนื่อยนู่นเซ็นไอ้เนื่อยเซ็นกับมันควงสั้นกับเนื่อยทุกใจแต่ใจใส่กูเซ็นกับจริงกูเก็บวันไหนเต็งผู้กูหยัดแม่มันมันจะได้เป็นผู้แทนติดก็แล้วกูทั้งต้นทั้งดอกสองเหมือนเหลือนะครับท่านประธานที่เคารพครับเอาไปให้เขาจัดการนะครับแม่จุนกว่าป้าหอยเนยเราไม่จับมันโมอันนั้นเด็นตะบดหลุกวันล้านกันไม่กลับมาแต่บอกผมนะผู้แมวปาเต็นไปได้มาตั้งไงว่ากันแน่นมาตั้งไงเองไปตะกลับมาพี่แม่เอตะกำกล้ามาดีบอกไอ้โจอธิบายก้าวเฉยใจลุกนู่นนี่ยายจันทร์เนี่ยผมเชิญมาแล้วว่าลูกเจ้ามันรู้กันคนเดียวคือน้องกร้อยกูก็รู้ลูกละใจอะทีนี้น้องคร้อยอันยายจันไม่ใช่เกิดเกิดออกมาต่างอันได้ดอกแล้วออกมาเพื่อหน้าเอาไว้ตายจนกับยายจันนั้นแล้วออกมาเพื่อลูกป้าพงหมอป้าพงหายเข้าใจไหมหน้าเอาไว้ตายป้าพงแล้วใจลูกไอ้ไรนะเอฟเอ็มไม่ติดสีเดียวกู้วัดไม่ใช่ออกมาตั้งที่เขาออกกันได้แล้วแล้วออกมาเพื่อลูกป้าพงมอโรงยาบ้านช่างกลางนี่ไปป้าพงออกมาทางพงเข้าใจไหมแล้วดีเพื่อลูกไอ้ไรคือว่าออกมาตั้งพุ่งไม่ใช่ออกมาตั้งจองครอสที่แล้วจองครอสอย่างแน่นเปรียบไปจ้ะมือตั้งเก้านี่อายุตาได้แหละท่านปีนี้68ลูกท่านควรจะมีเบียร์เลี้ยงได้แล้วท่านไอ้ได้อายุ68แล้วยังไม่มีเบียร์เลี้ยงตาเต็งเป็นซอดๆท่านจะมีเบียร์เลี้ยงทันทีมีเบียร์เลี้ยงมีเบียร์เลี้ยงอายุ60ปีขึ้นไปมีเบียร์เลี้ยงตะเรียนจะไปได้ท่านกูจะปวสลูกตาตะเรียนต่อปริญญาเรียนฟรีไม่ไหวแล้วหารู้จักกันเรียนฟรีนี่หนังรถจากเข้าเมนไปโกนไปเรื่อยจากจังกลางจังเรื่อยไปโกนไปเรื่อยการดูดซ่านแบบหรือการตุกเสียหรือการไล่บาทแต่ถ้าเถียงในหนังเรื่องที่ว่าการกระทรวงกรรมนาคม
1: กับเวลาใกล้หมดกับว่าครูบาทิตย์ไทยแล้วครูบาทิตย์ไทยวันนี้ความน้อยยานามกความนกอย่านำเข้าก็ไม่ถึงว่าไม่ควรจะนำเรื่องในบ้านในครอบครัวก้องต้นไปเล่าให้คนอื่นฟังให้คนอื่นรู้และก็ไม่ควรเอาเรื่องราวก้องคนอื่นข้างนก

แล้วมาเล่าเนี่ยให้คนในบ้านฟังนะครับความหน่อยอย่านำออกความนอกจะนำเข้ากาตีเตือนใจวันนี้ครับจามจิ้งที่จงพ้นทำลายชีวิตจามจิ้งที่จงพ้นทำลายชีวิตเราก็คือหมูโอหังแล้วก็ใจแคบจามเรื่องนี้ครับก็เรียกว่าจงพ้นทำลายชีวิตเรานะครับวันนี้เวลาหมดเวลาก็พบกันไม่วันชุกวันเช้าวันอังคารถึงวันพฤหัสพบกันหน้าล่วงนะครับเวลาที่ป้าในกาจามทิพนาทีวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีรัศมีดินทรุดไม่ขยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แนวโน้มดีรัศมีดินทรุดไม่ขยายกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทรุดจากเหตุน้ำรั่วซึมพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการทรุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมทั้งนี้แม้ว่าโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศหรือรฟม.และผู้รับจ้างเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการแก้ปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงรวมถึงการอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลนอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดฉีดอัดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการสุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำการลดดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินการคลังควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้ามีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิง 1โครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินต้องสอดคล้องกับสาเหตุของเงินเฟ้อทั้งนี้แม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพโดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคส่งออกการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยมาตรการเฉพาะจุดควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้ชวิษาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อน8ภารกิจชายแดนใต้ควบคู่ความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
9: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการเสริมสร้างความมั่นคงการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยย้ำว่าการรักษาความมั่นคงต้องดำเนินควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมกำชับทุกภารกิจมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดจะบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์
12: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะโดยมีดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะคุณฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ก็จะนำข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะข่าวของรัฐบาลและก็ข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะพร้อมๆกับมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังกันด้วยนะคะจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 17:00 นนะคะค่ะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังข่าวดีๆกันช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันแล้วนะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจข่าวแรกกันเลยค่ะซึ่งข่าวแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงเชื่อมโยงสร้างพื้นฐานชายแดนเพิ่มโอกาสสร้างรายได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569โดยนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาต้อนรับด้วยตนเองสำหรับการหารือเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับดาโตะเชอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะพร้อมทั้งเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนโดยในวันที่10กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านโบกิตกาโยฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียและตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญทั้งการกลับมาเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตัวรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดเพื่อใช้ระบบเดียวกันการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคและเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมบริเวณชายแดนและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่างสองประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกทั้งยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันส่วนประเด็นกุ้งและปลากระพงทั้งสองประเทศได้หาทางออกร่วมกันเพื่อคลี่คลายปัญหาของเกษตรนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พบหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยตรงเพื่อนำไปผลักดันและต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
1: จะไปน้ำตกร้อนเหรอคะอ๋อตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกนะคะสังเกตป้ายบอกทางก็ได้นะคะ
0: เจ้าของบ้านที่มีอัธยาศัยดีใครๆก็อยากจะมาเยี่ยมเยือน
1: อย่าลืมทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะ

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมเร่งสร้างความมั่นคงทางยาเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน3ยุทธศาสตร์นะคะได้แก่1การเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเอง2การยกระดับการใช้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยและ3การขยายศักยภาพการผลิตและจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของชาติขณะที่องค์การเภสัชกรรมมีบทบาทสำคัญในการผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สร้างรายได้ในช่วงปี2560ถึงปี2569เฉลี่ยประมาณปีละ 16,873 ล้านบาทนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทและสามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ 5,292 ล้านบาทต่อปีนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพครบวงจรซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ Thai Wellness Therapist Program ระหว่าง5หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสให้มีมาตรฐานระดับสากลรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนนะคะและยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีโดย5หน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการรองรับมาตรฐานจัดทำระบบรับรองวิทยาฐานะแบบดิจิทัลและฐานข้อมูลกลางพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและการบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านเวลเนสที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนค่ะ

0: วันนี้ท่านร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงานหรือยัง
1: ขับรถความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดเครื่องปรับอากาศเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงปิดไฟคนละดวงทุกวันเวลา 20:45 นาที
0: ถ้ายังก็โปรดเริ่มเสียแต่บัดนี้ก่อนที่จะไม่เหลือพลังงานให้ประหยัดอีกต่อไป
2: ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์อยู่นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรากันบ้างนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบี่เปิดตัวงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026ยกระดับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่ระดับโลกมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียวคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่โดยมีนายวิพุฒวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสาวกสมาพรลิมปนะพงเทพนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่และนางสาวสุรยาหอมชื่นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ร่วมแถลงข่าวค่ะซึ่งรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่นะคะให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวผ่านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนามาตรการการบริการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่อย่างสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่มองว่าการจัดงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนะคะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยในงานค่ะจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า50บูธครอบคลุม8โซนธุรกิจพร้อมกิจกรรมสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการแข่งขันด้านวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะขณะที่นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ระบุว่าภาคเอกชนพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานโรงแรมธุรกิจบริการผลักดันการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศค่ะและนอกจากนี้นะคะทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ก็ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในด้านการเดินทางการเข้าพักการใช้บริการและการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมทั้งช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวสีเขียวค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ประกอบการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะเข้าร่วมงานได้ในระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 19:00 นณโรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่เพื่อร่วมเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืนในอนาคตค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร
1: ์ถูกกดไลค
0: ์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทกระบี FM 98.5 MHz ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7: นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศจากนั้นนางสุปฏีพร้อมคณะได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากลานหน้าสยามสแควร์วันไปยังบริเวณ Walking Street สยามสแควร์เพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานทีเซ็ก2026รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมกับคู่ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกและวันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนปี2569ยกระดับลำไย GI สู่ตลาดส่งออกเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกและวันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนปี2569ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดลำพูนคือหัวใจสำคัญของการผลิตลำไยของประเทศไทยโดยเฉพาะลำไยเบี้ยวเขียวซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่สร้างรายได้มหาศาลปัจจุบันประเทศคู่ค้ามีความเข้มงวดเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืชรัฐบาลจึงเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตลำไยที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบการย้อนกลับได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าลำไยไทยจะยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนันทพรฟั่นเครือสวท.ลำพูนรายงาน
9: เกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรก่อนถึงสะพานเหล็กล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมเสร็จแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังแจ้งประชาสัมพันธ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้มีการปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องสัญจรได้1ช่องทางล่าสุดซ่อมแซมเสร็จแล้วการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Run.
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
3: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
2: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
3: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า
3: วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม
4: 30ก็พอมั้งอายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 MHz นะคะกับดิฉันแสงระวีสมนทาและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะกลับมาเจอกันนะคะก็ต้องเตือนเรื่องของฝนฟ้าเลยทีเดียวตอนนี้ต้องระมัดระวังพายุอะไรนะบาวีนะคะก็จริงๆกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเป็นฉบับที่7แล้วล่ะ
4: ค่ะ
3: นะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เห็นบอกว่าต้องระมัดระวังกันไปตั้งแต่วันนี้นะวันที่11นะคะถึงวันที่15เลย
4: ค่ะ
3: นะคะก็ยาวเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต
4: ้ใช่
3: ค่ะแล้วก็คือที่สำคัญคือต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนั่นเองนะคะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้บาวีเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เรียกว่ามีผลกระทบในบ้านเราบ้างคือไม่ได้ขึ้นในบ้านเรา
4: ค่ะ
3: นะแต่ว่า
4: ทางหลัง
3: หลายจังหวัดอยู่เหมือนกัน
4: ค่ะ
3: นะช่วงวันนี้ถึงวันที่14เนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยเห็นบอกว่าก็จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดระนอง
4: ค่ะ
3: พังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรี
4: ค่ะ
3: นะก็อาจจะมีฝนตกมากหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรียกว่าเป็นฝนที่สะสมด้วยนะคะคือบาวีเนี่ยนะคะมันจะเคลื่อนขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงที่ประเทศจีนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันจะไม่เข้าสู่ประเทศไทย
4: นะ
3: ก็คือไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบ้านเราหรอกแต่ว่าอย่างที่คุณบอกเลยโดนหางอ่ะทางหางก็เยอะนะเมื่อสักครู่ก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
4: ก็เห็นเห็นฝนฟ้าแล้วมองไปทางไหนก็ดูมืดฟ้ามัวดินไปหมดก
3: ็
4: คิดในใจอยู่แล้วแหละยังไม่ได้ทันเปิดดูข่าวนะว
3: ่
4: ามีพายุอะไรหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
3: เยอะ
4: บ้านเราแต่ว่าก็ยังไม่หนักหนาสาหัสน
3: ะคะ
4: แต่ตอนนี้ก็เริ่มสว่างออกไปแล้วนะ
3: โล่งเลยค่ะตอนนี้นะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วจริงๆอย่างที่บอกคือถึงแม้ไปขึ้นที่จีนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันส่งผลกระทบหลายประเทศเหมือนกันนะ
4: ค่ะ
3: เห็นบอกว่าคือเรียกว่าหลายประเทศเองก็สะพรึงเลยนะกับพายุลูกนี
4: ้
3: นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันใหญ่หรือว่ามันรุนแรงเทียบเท่ากับฝรั่งเศสเลยทีเดียวแล้วก็เห็นบอกให้เตือนไม่ว่าจะเป็นไต้หวันจีนหรือว่าญี่ปุ่นมันอาจจะเกิดผลกระทบมากหน่อยนะคะ
4: คือก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะไปเป็นถล่มที่ฟิลิปปินส์ทางตอนใต้มาแล้วนะคะก็ทำให้เกิดดินโคลนถล่มมีผู้เสียชีวิตถึง15รายด้วยกันนะคะก่อนที่จะอาจจะเข้ามาทางจีนไต้หวันนะคะซึ่งก็เฝ้าระวังกันค่อนข้างมากโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้เคยได้รับมือกับพายุก็เลยอาจจะมีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยกับพื้นที่ดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทางตอนใต้นะคะแต่ตอนนี้น่าจะไปอยู่อีกโซนหนึ่งก็เลยทำให้ทางเจ้าหน้าที่ของจีนเองเขาก็บอกว่ารับมือกันค่อนข้างหนาแน่นนะคะกับเรื่องนี้มีความเข้มงวดพอสมควรนะคะแล้วก็ทางฝั่งไต้หวันเองก็มีการเตือนเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: อาจจะทำให้เกิดปริมาณฝนสะสมถึง1เมตรเขาบอกอย่างนี้นะคะโดยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเองก็ได้มีการ สั่งให้ทหารกว่า 29,000 นายนะคะเตรียมพร้อมสแตนบายแบบ24ชั่วโมงเลยเพ
3: ื่อ
4: ที
3: ่
4: จะเข้าช่วยเหลือประชาชนนะคะ
3: อย่างญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็ผวาด้วยเหมือนกันนะคะกับบาวีเนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่แค่แบบตกแล้วต้องระมัดระวังน้ำท่วมน
4: ะ
3: แต่ว่าคือประชาชนแบบเรียกว่ากักตุนเสบียงกันเลยนะแล้วก็สายการบินเนี่ยก็โหยกเลิกเที่ยวบินกันนะก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวนะคะในญี่ปุ่นเนี่ยเห็นบอกว่าหลังจากที่พายุบาวีเนี่ยเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะเกาะสากิชิมะนะของญี่ปุ่นเนี่ยนะซึ่งหมู่เกาะ นี้มันใกล้กับไต้หวันน่ะอย่างที่คุณบอกมันก็ไต้หวันก็รุนแรงอยู่นะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เห็นบอกว่าเร่งที่จะเก็บของแล้วก็เรียกว่าขึงพยายามทำทุกอย่างที่จะแบบสกัดกั้นไม่ให้ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นะคะ
4: ค่ะอ
3: ย่างที่บอกสายการบินต่างๆผู้ฟังคือประกาศยกเลิกเที่ยวบินเลยในภูมิภาคนี
4: ้ะ
3: นะหลายสิบเที่ยวบินเลยทีเดียวรวมถึงเที่ยวบินในวันนี้ด้วยน
4: ะ
3: โดยมีสายการบินเชแปนแอร์ไลน์นั้นได้ยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวเลยทีเดียวตั้งแต่วันศุกร์เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี
4: ้
3: ก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเขาบอกว่าประมาณ 20,000 คนเลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: นะคะส่วนสายการบินออนนิปปอนแอร์เวย์ก็เป็นสายการบินญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันที่ยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนี้เนี่ยยกเลิกมากกว่า160เที่ยวบิน
4: โอ้โห
3: คือยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยวันอาทิตย
4: ์
3: นะเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ 20,000 คนเช่นเดียวกันนะส่วนที่เกาะอิชิงากินะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่เกาะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยประชาชนเนี่ยโอ้โหก็ตื่นตระหนกกันเนา
4: ะ
3: ไปกักตุนสินค้าไปซื้อสินค้ากันในเชลต่างๆในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเรียกว่าแบบเกือบหมดอ่ะนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่หมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ชายหาดสาธารณะสวนสาธารณะชายฝั่งท่าเรือข้ามฟากในพื้นที่อันนี้ก็ปิดทำการหมดเลย
4: ค่ะ
3: นะคือก็เรียกว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะนี่เขาแบบก็ตื่นตัวมากเลยทีเดียวคือดูภาพเนี่ยในเชลต่างๆนี่เกลี้ยงเลยนะคะ
4: ค่ะ
3: กักตุนกันไว้นะคะ
4: ในขณะที่การบินไทยเองก็เห็นมีการแจ้งยกเลิกเหมือนกันนะคะ
3: เราด้วย
4: เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้นะคะตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกัน
3: ะ
4: นะคะเดี๋ยวนี่มีเห็นมีไฟเช้าช่วง 10:45 ถึง 16:00 นเลยนะคะแล้วก็อีกไฟนึงก็คือช่วง 17:00 นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางกรุงเทพไทเป
3: ค่ะ
4: นะคะก็มีแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยตั้งแต่วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วย
3: ค่ะ
4: นะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนกับผู้โดยสารละค่ะว่าสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินเพิ่มเติม
3: ใช่
4: นะคะก็มีไทยโมบายแอปพลิเคชันไทยคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะหรือว่ามีคู่สายที่จะให้โทรได้ตลอดเวลาช่วงนี้ก็คงจะต้องระงับการเดินทางไปก่อน
3: ใช่ คือต้องบอกเลยทีเดียวว่าก็น่ากลัวเลยทีเดียวนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ในบ้านเราหลายจังหวัดเองนะโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นน้ำตกอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็มีการประกาศปิดไปหลายแห่งเหมือนกันนะก็ต้องแบบป้องกันไว้อย่างที่บอกคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนา
4: ะ
3: นั่นแหละ
4: เขาบอกว่าพายุลูกนี้เนี่ยมันรุนแรงระดับแบบ30ปีนะที่ไอ้30-40ปีหมายถึงว่าที่เคยเจอก่อนหน้านี้
3: ที่เคยเกิดขึ้น
4: ที่เคยเกิดขึ้นมารอบนี้ก็เป็นอีกรอบนึงที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเขาจนเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่น
3: ซูเปอร์ไต้ฝุ่น
4: ใช่ค่ะแล้วก็เหตุผลเนี่ยก็ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเกิดจากอุณหภูมิของทะเลที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลนั่นก็คือเรื่องของ
3: ปรากฏการณ์เอลนินโย
4: ใช่ค่ะ
3: นะคะแล้วก็มันก็จะมีลานิญาตามกันมานะคะ
4: มันก็เป็นภัยพิบัติที่รับมือได้ยาก
3: เ
4: ขาบอกว่า
3: เป็นภัยธรรมชาติอ่ะ
4: ใช่ค่ะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะหมุนไปรอบหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะ
3: เวียนกลับมาอีก
4: ใช่
3: เราจะต้องเรียกว่าต้องพัฒนาการป้องกันหามาตรการป้องกัน
4: โอ้โหก็คงจะเรียกว่าย
3: ากไหม
4: หลายมาตรการแต่ว่าเรื่องของธรรมชาติที่ คนทั้งโลกอ่ะมันจะจับมือกันได้ยังไง
3: เรื่
4: องของการลดอุณหภูมิของโลก
3: ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าในต่างประเทศเขาก็มีการประชุมกันใช่ไหมแล้วก็ที่ตอนนั้นที่ทรัมป์เขาไม่ร่วมด้วยอ
4: ่
3: ะที่จะทำไงที่จะให้ภาวะโลกร้อนเนี่ย
4: ค
3: ือจะสกัดกั้นไม่ให้มันเกิดภาวะโลกร้อน
4: อ
3: ่ะภาวะเรือนกระจกนะแล้วก็เห็นมีข่าวทางสหรัฐก็ไม่ค่อยที่จะให้ความร่วมมือนะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนาะ
4: ใช่ค่ะมันต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆนะคะหรือว่าอาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตจากภัยธรรมชาติแบบนี้กันไปเรื่อยๆ
3: เนี่ยคือมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราไงต่างประเทศก็ต้องแบบหาวิธีป้องกันในประเทศของเขาด้วย
4: ใช่
3: ต่างประเทศเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือญี่ปุ่นอะไรคือเขาเจอกับสึนามิแผ่นดินไหวเพิ่งจะเจอตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะ
4: แผ่นดินไหวล่าสุดที่เวเนซุเอลา
3: ใช่ที่โหกี่พันกี่หมื่นคน
4: อ่ะ
3: นะที่สูญหายกันไป
4: เราก็จะได้เวียนเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆ
3: นะ
4: นะคะแม้ว่าทางไทยเองอย่างเช่นล่าสุดทางรัฐบาลก็มีการประชุ
3: ม
4: รับมือกับเรื่องภัยพิบัติที่มุ่งเน้นไปทางสงขลาทางภาคใต
3: ้ใช่
4: ค
3: ือหาดใหญ่เนี่ยเราเพิ่งจะเกิดปัญหาโอ้โหตอนนั้นเราเห็นภาพกันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดปัญหานี้เนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ไฟดับทั้งเมืองอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเยียวยาเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีเลยนะ
4: ก็ผวาจะ
3: ผวาแล้วเพราะว่ามันใกล้ที่จะเกิด
4: เวียนมาของ
3: มันจะเวียนมาอีกรอบเหมือนที่จะเกิดในช่วงหน้าน้ำเขาเรียกว่าหน้าน้ำ
4: หน้าแรงก็แรงหน
3: ้
4: าน้ำก็ทะลัก
3: เนี่ยแหละ
4: คือทำไมไม่สามารถที่จะช่วงน้ำหลากก็ไม่สามารถที่จะเก็บน้ำไว้ได้
3: เนี่ยไงกักเก็บน้ำคือเราก็พยายามหาวิธีนะคือน้ำเยอะเนี่ยทำยังไงที่จะกักเก็บน้ำไว
4: ้
3: นะอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยแบบอาจจะมีแก้มลิงหรือแบบเป็นขนมครกอะเนา
4: ะ
3: ที่จะกักเก็บน้ำไว้อะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดน้ำเยอะก็กักเก็บน้ำไว้น้ำแล้งก็จะได้เอาน้ำในแก้มลิงหรือว่าในแก้มลิงเนี่ยมาใช้ตรงนี้ได้
4: เกษตรทำการเกษตรแต่ว่าขณะที่ล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นภัยพิบัติหรืออะไรอีกต
3: ั
4: วหนึ่งหรือว่าอาจจะสอดคล้องกับการทำรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เขาเรียกสายสีม่วงใต้ช่วงตอปูนราบบุรณะที่มันมีน้ำซึมเข้ามาที่เขาบอกว่ามีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้เกิดการผวาของประชาชนบริเวณที่อยู่วงเวียนใหญ่เมื่อคืนนี้ก็คงจะเห็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะชุลมุนพอสมควร
3: สามเสนมันขึ้นมาเลยไง
4: ใช่ค่ะ
3: ถนนยุบสามเสนที่เรียกว่าอะไรนะตึกบ้านพักของตำรวจ
4: ค่ะ
3: พังลงมา
4: แล้วก็ล่าสุดที่สะพานเหล็ก
3: สะพานเหล็ก
4: ก็มีโอกาสที่จะ
3: ยุบ
4: มีถนนยุบไปแล้วแหละ
3: แล้วก็มีการซ่อม
4: แซมทำให้การจราจรสามารถที่จะดำเนินไปได้นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยหรือว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ว่าราชการนะคะ
3: กทม.
4: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะ
3: งานแรกเลยมั้ยอันนี้งานแรก
4: หลังรับตำแหน่ง
3: สมัยที่2
4: สมัยที่2นี่แหละก
3: ็
4: เผชิญกับปัญหาเลยก็พาทีมงานลงไปในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อเช้ามืดนี้ก็มีการวิ่งออกกำลังกายเข้าไปนะคะแล้วก็ไปถึงบริเวณที่มีเกิดเหตุแล้วก็ได้มีการสั่งให้ปิดการจราจรถนนประชาธิปกนะคะแบบ 100% ทั้ง4ช่องทางเลยตั้งแต่4แยกบ้านแขกไปถึงวงเวียนใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้เครื่องจักรหนักเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อที่จะไปซ่อมแซมจุดต่างๆนะคะเพื่อที่จะลดแรงสั่นสะเทือนแล้วก็แรงสั่นสะเทือนที่สะสมจากยานพาหนะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างด้วยก็เรียกว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการอพยพแล้วรุ่งเช้าเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็มีการอพยพด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการติดเครื่องไม้เครื่องมือเนาะที่ดูซิว่าตึกต่างๆเนี่ยจะเอ็นจะเอียงจะอะไรยังไงกันหรือเปล่า
3: ใช่
4: นะคะ
3: เพราะนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่คือต้องอยู่คอยเรียกว่าอะไรคอยจับตาสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาติดเครื่องที่แบบถ้าเกิดว่ามันมีความผิดองศานิดนึงมันก็จะดังเตือนใช่ไหมอันนี้ก็ เห็นว่าแบบอยู่เหมือนกัน
4: นะเห็นเชื่อบอดแคสต์ทำงานแล้วนะใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ๆอันนี้เราได้ยินมีเสียงพูดด้วย
4: ค่ะ
3: เสียงพูดด้วยแล้วก็เป็นข้อความด้วยที่เตือนกันต้องเรียกว่าเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: อ
4: ันนี้ก็คงต้องมีการจับไม้จับมือกันระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางเนา
3: ะ
4: ท้องถิ่นก็คือกทมนี่แหละว่าจะร่วมมือกันยังไงก็โอ้โหเห็นสถานการณ์นี้ดิฉันนึกถึงที่มีคำทำนายหรือว่าสิ่งที่พูดถึงกันบ่อยครั้งก็คือว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยกรุงเทพจะจมเป็นทะเล
3: หรอจมน้ำอีกเหรออ
4: ่าคือกรุงเทพนี่จะมีน้ำแบบว่าอยู่กันยังยากลำบากแต่ไม่รู้ว่าการพยากรณ์หรือว่าการคาดการณ์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นในทุกๆปีหรือเปล่าเดิมทีอาจจะบอกว่าอีก 40-50 ปีแต่พอมันเผชิญกับภาวะโลกร้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้ำทะเลหนุนกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะกระชั้นอีกสัก10ปี20ปีข้างหน้าหรือเปล่าแต่ในจุดนี้เราก็ยังไม่เห็นมาตรการหรือว่าการมองไปข้างหน้าหรือเขาอาจจะเตรียมการแล้วแต่ยังไม่ได้มีการสื่อสารจากทั้งภาครัฐเองหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะให้ชัดเจนก็คือในยุคนึงที่คุณสุชาติชวีเนี่ยลงสมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยก็เห็นแกพูดเรื่องนี
3: ้
4: ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคืองบประมาณต่างๆเนี่ยควรจะหรือว่าเราอาจจะต้องมีการสร้างการตื่นตัวอย่างเช่นเรื่องของเนี่ยไอ้น้ำที่มันเข้าไปในรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยคือมันเป็นน้ำใต้ดินนะคุณสังระวีมันไม่ใช่น้ำท่อแตกหรืออะไรเท่าที่ฟังอะนะหมายถึงว่าน้ำที่มาจากใต้ดินที่มันทะลักมาด้วย
3: น้ำในใต้ดินเนี่ยมันมีอยู่แล้ว
4: ใช
3: ่แล้วรู้สึกว่าในกรุงเทพเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นดินอ่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
4: เป็นโพรงด้วยใช่ไหมคะ
3: มันบางทีปลูกสร้างอะไรต่างๆอาคารต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีเป็นไปได้เหมือนกันที่ทำให้มันยุบอะนะ
4: แต่ว่าก็หลายประเทศเขาก็มีการทำรถไฟข้ามทะลงทะเลนะ
3: มีคนบอกเหมือนกันว่าในเมื่อแบบเราต้องระมัดระวังในการก่อสร้างแล้วที่เราขุดใต้ทะเลไปอ่ะมันได้ยังไงอ่ะ
4: มันก็ต้องมีนวัตกรรม
3: คือที่คนเขาสงสัยเนี่ยเพราะว่าบางคนมาติดติงว่าทำไมบ้านเราจะต้องทำรถไฟลอดอุโมงค
4: ์ของเรามีข้ามเจ้าพระยาไหมเหมือนมีแล้วไหม
3: เหมือนมีแล้ว
4: เออ
3: ถ้าลงทะเลอะไรก็จะมีไหม
4: อันนี้ไม่แน่ใจ
3: แม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะมีอยู่นะคือขุดใต้ไปแต่อย่างที่บอกคือมันเหมือนกับว่ามันก็มีความคิดสองด้านไงอีกด้านบอกว่าเอาแค่บนดินก็ได้มั้งไม่ต้องแบบใต้ดินคือใต้ดินจริงๆอ่ะจะว่าไปถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะคุณพลศรี
4: ค่ะ
3: ใต้ดินกับบนดินอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยดิฉันก็สมัครใจที่จะบนดินมากกว่านะ
4: ค่ะ
3: คือใต้ดินเรามีความรู้สึกคําว่าใต้ดินน่ะมันน่าจะอึดอัดไงมองไป2ข้างทางถึงแม้ว่ามันจะโล่งมันจะโปร่งหรือแบบเรานั่งรถไปไม่รู้สึกอะไร
4: ค่ะ
3: แต่มีความรู้สึกว่าพอนึกถึงว่าใต้ดินมันก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาเหมือนกัน
4: น่าจะเป็นโลกที่แบบกลัวที่แคบอะไรทํานองนี้หรือเปล่า
3: ประมาณนั้นแหละ
4: อันนี้เปิดดูข้อมูลนะคะปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดให้บริการแล้วนะ2สายหลัก
3: อ้าวเหรอ
4: MRT สายสีน้ำเงินอันนี้เขาบอกว่าในวงเล็บเลยลอดใต้น้ำ
3: ไป
4: ลอดใต้แม่น้ำ
3: จากไหนไปไหนอ่ะ
4: จะไปขึ้นใช่ไหมคะ หรือว่ายังไง
3: นั่นน่ะคืออยากรู้มันข้ามไป
4: ก็คือแล้วก็มี MRT สายสีน้ำเงินอุโมงค์ลอดใต้น้ำเป็นรถไฟสายแรกที่ลอดใต้น้ำเจ้าพระยาโดยเชื่อมต่อระหว่างสถานีสนามชัยฝั่งพระนครและสถานีอิสรภาพฝั่งธนบุรีนะคะแล้วก็มีสายสีเขียวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ
3: อ
4: ันนี้ก็เป
3: ็นสีเขียวกับสีน้ำเงิน
4: ก็มีแล้วนวัตกรรมอะไรต่างๆก็หวังว่าจะนำมาใช้เพื่อที่จะพัฒนาบ้านเรือนไปต่อ
3: นะก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: ค่ะ
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 น. ร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังน้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
8: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
9: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
8: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
9: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
8: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
3: อ่ะมาติดตามกันต่อค่ะ
4: ค่ะ
3: เรื่องที่วงเวียนใหญ่ที่น้ำรั่วซึมโรงไฟฟ้าเนี่ยนะคะไอ้ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
4: ค่ะ
3: คือจริงๆเมื่อวานน่ะท่านรัฐมนตรีช่วยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะไปดูเพราะว่าเมื่อวานท่านนายกไปที่หาดใหญ่ไงยังไม่กลับท่านสิริพงษ์ก็ไปในพื้นที่ก็ไปตรวจสอบดูก่อนจริงๆก็ไปหลายรอบแล้วล่ะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้เนี่ยตอนไปดูก็ไปขอโทษขอโพยเหมือนกันว่าน้ำมันซึมมันรั่วซึมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการทีมงานเนี่ยได้เพิ่มเครื่องจักรนะอย่างที่คุณบอกไปเพื่อที่จะเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุด
4: ค่ะ
3: แล้วก็ทางกทมเองรวมถึงรฟม.เนี่ยเขาได้มีการประสานกันบอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาสะพานลอยออกนะเพื่อได้สะดวกต่อการดำเนินการในการที่จะไปซ่อมแซมอ่
4: ะ
3: นะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวอาคารเนี่ยมันไม่ได้มีการเอ็นเพิ่มเติมจากวันก่อนก็เดี๋ยวอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์ทุก30นาทีนะคะส่วนมาตรการการก่อสร้างเนี่ยค่ะคุณสิริพงษ์บอกว่าทางผู้รับเหมาเนี่ยเขาบอกเขาก็มีคู่มือแล้วก็มีมาตรฐานตามหลักวิศวะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณสิริพงษ์บอกว่ามันน่าจะเกิดจากคือมันเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นได
4: ้อ
3: ะนะมันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าสาเหตุของการเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุกันอีกทีนึงแต่เรื่องของมาตรฐานการควบคุมงานเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีคนที่เฝ้าติดตามงานอยู่แล้วแล้วก็กรณีนี้เนี่ยทางรฟม.เขาได้เห็นปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็คือไปพบว่ามันมีน้ำรั่วซึมมาก่อนแล้วก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหามาอยู่ก่อนแล้วก็เลยต้องมีการปิดการจราจรเพื่อที่จะซ่อมแซมแล้วก็ได้มีการอพยพคนออกนะคะส่วนรอยกว้างที่ทำให้น้ำรั่วซึมมันจะมีขนาดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้น้ำแห้งก่อนน่ะถึงจะเข้าไปตรวจสอบได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้นะเพราะว่ามันต้องรักษาความดันระหว่างด้านในกับด้านนอกอ่ะ
4: ค่ะ
3: คือเพราะว่าลักษณะของอุโมงค์เนี่ยคุณพรสิริคือมันรับแรงดันจากภายนอกรอบด้านเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำก็คือต้องรักษาแรงดันทั้งในและนอกเนี่ยให้มันได้สมดุลกันนะคือต้องอุดโพรงบริเวณด้านนอกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก7-12วันน่ะเป็น10วันเลยนะก็ต้องใช้วิธีทางวิศวกรรมนั่นแหละนะอุดหัวอุดท้ายนะเพื่อให้ความดันมันเท่ากันนะส่วน ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายแน่นอนได้รับผลกระทบเนี่ยต้องอพยพกันไปเนี่ย คือจริงๆก็บอกอพยพไปก่อนที่ทางการจะแจ้งอีกนะพอรู้สึกมันเริ่มเอียงเริ่มอะไรเขาก็อยู่ไม่ไหวแล้วล่ะ
10: ค่ะคือผวาผวาเนาะ
3: ถูกมันก็เลยต้องหาทางที่จะเยียวยาเขาคุณสิริพงษ์บอกนะต้องเยียวยาเขาแล้วโดยทางบริษัทผู้รับจ้างนั้นเขามีประกันนะในการที่จะชดเชยอยู่แล้วน
10: ะ
3: ตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่อาศัยอยู่แล้วเนี่ยคือถึงต้องออกจากบ้านแล้วล่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ รับจ้างเนี่ยต้องดูแลก็ยืนยันว่าการเยียวยานั้นมีคนดูแลอยู่แน่นอนนะคะส่วนเรื่องด่วนที่นายกได้มอบนโยบายมาคือต้องดูแลความปลอดภัยให้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็กระบวนการจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวก็เป็นไปตามวิศวกรรมที่เขาจะมีการแจ้งมาเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคือต้องให้ทางวิศวกรรมเป็นคนตัดสินใจเลยเพราะไม่ฉะนั้นตรงนู้นพูดทีคนนี้พูดทีเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันแล้วมันจะไม่จบใครทำก่อนนู่นทำก่อนนี่ทำหลังอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่จบนะแล้วท่านก็เนี่ยแหละขออภัยประชาชนในบริเวณนั้นที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอันนี้เห็นผู้สื่อข่าวก็สอบถามเหมือนกันแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมจะมีการตั้งกรรมการเข้ามาตรวจสอบไหมสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณสิริพงษ์บอกว่าก็คือจริงๆมีการเชิญชวนผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยไม่ว่าจะทั้งปภ.กรมโยธาอันนี้ก็ได้รับการยอมรับในการดำเนินการต่างๆอยู่แล้ว ในทางวิชาการของแต่ละฝ่ายนะคะก็จนได้ข้อสรุปนั่นแหละ ก็เดี๋ยวจะเอาความเห็นของทุกคนเนี่ยมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะ
10: ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคม วิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น
3: ะ
10: คะก็ได้มีการอธิบายสรุปภาพรวมของเหตุการณ์นะคะที่มีน้ำรั่วเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้วงเวียนใหญ่นี่แหละก็คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงจุดต่ำสุดของอุโมงค์นะคะใกล้สถานีวงเวียนใหญ
3: ่
10: ที่ระดับความลึกจากพื้นดินประมาณ30เมตรโดยจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางอน
3: ุ
10: สาวรีย์พระเจ้าตากประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่มีน้ำรั่วเนี่ยมีการสร้างบ่อรับน้ำน
3: ะ
10: คะเพื่อที่จะรับน้ำในอุโมงค์ซึ่งบ่อดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงสร้างคอนกรีตไปเชื่อมใต้อุโมงค์ไปเชื่อมกับใต้ท้องอุโมงค์นะคะตามแบบว่าจะต้องมีการปรับปรุงดินนะคะเพื่อทำให้ดินคงตัวและไม่ให้ไหลก่อนจึงจะเปิดเข้าไปขุดทำบ่อรับน้ำได้และก็วันที่เกิดเหตุนะคะก็มีฝนตกก็เลยทำอาจจะทำให้ระดับน้ำใต้ดินเนี่ยเพิ่มแรงดันน้ำและก็เป็นตัวเร่งให้น้ำพาดินเข้าอุโมงค์ด้วยผลที่ตามมาก็คือผิวถนนทรุดลงไปประมาณ28เซนติเมตรนะคะแล้วก็อาคารในบริเวณดังกล่าวเนี่ยพบรอยแตกร้าวที่ผนังด้านนอกแล้วก็มีการเอียงตัวด้วยนะคะสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการเข้าไปดูพื้นที่แล้วค่ะแล้วก็ไปตรวจภายในอาคารที่เอียงด้วยก็พบว่าโครงสร้างหลักด้านในเนี่ยเสาแล้วก็คานเนี่ยยังไม่ได้แตกร้าวนะคะมีพื้นที่แตกร้าวแล้วก็เอียงมีทิศทางแนวโน้มมาทางด้านหน้าอาคารนะคะเมื่อเกิดน้ำรั่วเข้าบ่อก็มีมาตรการที่หน่วยงานใช้ก็คือเร่งการหยุดไหลของทรายเข้าอุโมงค์นะคะโดยมีการอัดฉีดสารเคมีด้วยแรงดันนี่แหละเพื่อที่จะให้ดินข้างใต้คงตัวแล้วก็ไม่ไหลนะคะแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งก็คือขุดหลุมลึกเพื่อสูบน้ำออกแล้วก็ลดแรงดันน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้น้ำอัดปูนหรืออัดสารเคมีสร้างผนังตัดน้ำกันน้ำไม่ให้เข้าไปบริเวณที่บ่อรับน้ำเพิ่มเติ
3: ม
10: ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห
3: ์
10: ก็ค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะจากข้อมูลที่ติดตามในช่วงเมื่อเช้าเนี้ยก็พบว่าปริมาณน้ำเข้าอุโมงค์อยู่ที่ 3ลูกบาศก์เมตรเอ้ยขออภัยค่ะ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคะสามารถควบคุมระดับน้ำในอุโมงค์ได้แล้วก็จะมีการเพิ่มเครื่องอัดฉีดสารเคมีหรือน้ำปูนจาก4เป็น5เครื่
3: อง
10: แล้วก็จะอัดฉีดน้ำปูนใกล้ๆบริเวณตึกด้วยเพื่อที่จะเพิ่มเสถียรภาพของดินบริเวณนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยสถานการณ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องแล้วก็ควรพิจารณา2แนวทางเพิ่มเติมนะคะเช่นการขังน้ำในอุโมงค์แล้วก็เพื่อรักษาสมดุลน้ำแล้วก็กันดินไหลเข้าอุโมงค์นะคะโดยมาตรการเหล่านี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขั้นสูงแล้วก็อาจจะมีผลกระทบด้านอื่นจึงจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านส่วนแนวทางที่แนะนำประชาชนนะคะบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ควรที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและก็เตรียมความพร้อมกรณีการยุบตัวของดินขยายวงกว้างหรือหากตรวจสอบพบรอยร้าวใหม่ในอาคารของตนเองเนี่ยก็ควรที่จะแจ้งหน่วยงานรัฐโดยเร่งด่วนด้วยเช่นกันนะคะ
3: เนี่ยแหละก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็เฝ้าระวังกันอยู่รอบๆนะคะ
10: ค่ะ
3: ขณะเดียวกันในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่าเมื่อวานคือหลังจากที่เดินทางข้ามไปที่มาเลเซียก็กลับมาที่สงขลา
10: ค่ะ
3: นะที่หาดใหญ่ซึ่งมันก็มีกรณีเรื่องของน้ำท่วมกันอยู
10: ่
3: งบยังเยียวยายังไม่ได้รับอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องหามาตรการป้องกันหน้าน้ำเนี่ยนะคะท่านนายกนำคณะเรียกว่าก็คณะพอสมควรเหมือนกันรัฐมนตรีหลายท่านเหมือนกันลงพื้นที่ไปด้วยไปตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำคลองร.1หาดใหญ
10: ่
3: นะซึ่งก็ถูกกระแสน้ำกัดเซาะซึ่งนายกนั้นมั่นใจค่ะว่าจะสามารถซ่อมคันคลองระบายน้ำได้ทันก่อนฤดูน้ำมานะคะโดยท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลนั้นจะบูรณาการทุกกระทรวงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะไม่อีกไม่กี่เดือนนะที่จะถึงหน้าน้ำเนี่ยนะคะ
10: ค่ะ
3: ก็เรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนน้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมาจะไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอีกนะคะนี่ก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูแหละเพราะว่านายกก็เรียกว่าไปดูในพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเมื่อวานท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปนะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังก็ไปคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรคุณนิพนธ์บุญยามณี
10: อ
3: ันนี้เป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยนะแต่ว่าลูกคุณสันเพชร
10: ค่ะ
3: นะก็เป็นรัฐมนตรีช่วย
10: คมนาคม
3: นะคะ
10: ค่ะ
3: ก็ไปด้วยนะคะนี่แหละก็ไปดูในเรื่องนี้นะคะถึงได้บอกว่าก็มั่นใจที่จะซ่อมคันคลองร.1เสร็จได้ทันก่อนที่น้ำจะมานะคะ
10: ค่ะ
3: แล้วก็มีการบอกด้วยว่าคือถ้าเกิดปัญหาเนี่ยชาวหาดใหญ่ด่าได้เลยนะคือยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยนะคะ
10: อย่าเลยอย่าต้องให้ด่ากันอีกซ้ำสองเลยเพราะว่าถ้าเกิดการด่าเนี่ยมันหมายถึงว่าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแล้ว
3: ใช่ก็คือเราไม่อยากให้เกิด
10: ก็ครั้งที่สองเนี่ยท่านนายกต้องบอกว่าให้ชาวหาดใหญ่ชมได้เลยถ้าเป็นชมมันออกมาดีใช่ไหม
3: แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10: แสดงว่าเรียบร้อยมาตรการรับมือหรือว่ามีการแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีได้ดีเนี่ยชาวบ้านก็ชมน่าจะดีกว่า
3: ใช่คือนายกก็ยืนยันนะว่าจริงๆเนี่ยการ การเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะซ่อมแซมต่างๆก็จะใช้งบกลางที่จะนำมาใช้ในเรื่องนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของสิ้นปีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่านายกบอกว่าขอให้ชาวสงขลานั้นเชื่อมั่นนะว่าสงขลานั้นเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญกับประเทศนะคะยิ่งตนเองได้ไปเยือนมาเลเซียมาเนี่ยก็พบว่าการค้าขายของสองประเทศนั้นมีมูลค่าเนี่ยมากกว่า800,000,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายในปี70เนี่ยจะต้องถึง1,000,000,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบแล้วในสงขลาคือส่วนสำคัญที่ทำให้การค้าขายของประเทศนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะ
10: ค่ะ
3: เนี่ยแหละ
10: ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวรอดู
10: หลังจากที่ไปมาเล
3: ค่ะ
10: หาดใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายก็กลับมาประจำการที่ทำเนียบรัฐบาล
3: ใช่ก็คือมหาลือเตรียมมาตรการรองรับด้วยเหมือนกันคือนายกเนี่ยเป็นการหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงมหาดไทยนะเรียกว่าก็เป็นแบบสบายๆแต่ว่าก็ใช้ในทำเนียบหาลือกัน
10: แต่ว่าหัวเรื่องเนี่ยเท่าที่อ่านเนี่ยมันก็ไม่
3: เรื่องท้องถิ่นนะ ท้องถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หามาตรการรับมือกับน้ำที่จะมาด้วย
10: ค่ะรวมถึงการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการเรื่องทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละก็มีการเรียกทั้งท่านปลัดมหาไทยคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์นะคะคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงข้าราชการต่างๆในกระทรวงมหาดไทยดูเหมือนว่าจะโฟกัสเพราะว่าอีกหมวกใบหนึ่งของคุณอนุทินก็คือเป็นมท.1ด้วยก็เลยอาจจะต้องมีความเข้มข้นที่พอสมควรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรื่องของกระทรวงมหาดไทยก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณที่เห็นข่าวแว่วๆว่ามีการร่อนหนังสือสั่งเบรกการใช้งบประมาณจากทางอธิบดีหรือว่ารักษาการอธิบดีด้วยหลังจากที่ฝ่ายค้านเองไปจับตาพอสมควรนะคะอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปดูเหมือนว่าโอ้โหมรสุมนอกจากมรสุมทางธรรมชาติแล้วมรสุมการเมืองก็หนักหนาอย
3: ู่นะใช่คือหลายคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมช่วงพักหลังๆนี่มหาไทยคือมันมีเรื่องเยอะแล้วมันทำให้เป็นเรื่องที่แบบคนก็เอ๊ะกันดังนั้นนะว่าเอ๊ะมันอีกแล้วอะไรอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นปัญหาการเมืองหรือว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแต่ละคนบอกว่า ก็ชื่นชมนะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมันเหมือนกับว่ามันหมักหมมมานานอ่ะ
10: ค่ะ
3: ไม่รู้แหละยุคไหนไม่รู้แหละแต่ว่ามายุคนี้เหมือนกับว่านายกแบบสั่งจัดการแบบเรียบเลยคือเอากวาดให้มันเรียบร้อยไปเลย
10: ค่ะ
3: นะมันมาตั้งแต่ปางไหนไม่รู้แหละ
10: ค่ะ
3: นะก็คือเอาแบบให้หมดจดไปเลยนะอันนี้ก็อาจจะมองได้แหละว่า
10: ได้ใช่ไหม
3: เป็นการเรียกว่ากวาดให้เรียบอ
10: ่
3: ะ
10: ไม่ใช่เพราะว่าเก้าอี้ร้อนแซะเก้าอี้กันนะ
3: ก็อันนั้นคือในทางการเมืองก็มองกันได
10: ้
3: นะแต่ว่าในแง่ของคนที่เขามองว่าแบบคือถ้าเกิดปัญหานี้มันก็ดีไงใช่ป่ะเราบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าเอ้ามันมีนี้ด้วยเหรอมันมีปัญหานี้ด้วยเหรอ
10: คือต้องให้เขาแซะเก้าอี้กันเหรอเราจะรู้ หรือว่ายังไง
3: จริงๆแซะเก้าอี้เนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันนะใช่ไหม
10: พอแซะแล้วมันมีเรื่องมาเปิด
3: แต่อย่างสอบท้องถิ่นเนี่ยคือคุณรู้ไหมก่อนอันนี้รู้ไหมก็ไม่รู้นะคือเราอาจจะมีบ้างแหละซื้ออะไรนู่นนี่นั่นแต่ไม่คิดว่าแบบจะถึงขนาดนี้ข้าราชการทำมันเองอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็แบบโอ้โหคือคนแต่งชุดสีกากีชุดข้าราชการไปแก้ข้อสอบไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยแก้ในคำตอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยงงว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
10: ใช่ก็ยังคงมีมหากาพย์ที่จะต้องติดตาม
3: ใช่ต้องเรียกว่ามหากาพย์นั่นแหละ
10: คือก็อาจจะต้องเกาะติดกันนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะมันก็มีข่าวร้อนอะไรต่างๆมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยจนบางทีเอ้าเราก็ลืมไปแล้วว่าเรื่องนี้มันถึงไหนแล้วเอ๊ะอย่างเช่นเรื่องของสอบท้องถิ่นเนี่ยบอกว่ามีข้าราชการระดับสูงพ่วงมาเนี่ยตกลงชื่อวันนี้เงียบหายไปแล้วไหมหรือว่าการตั้งกรรมการขึ้นสอบเนี่ยเพื่อที่จะแบบบางทีอ่ะเราคุ้นชินมากเลยเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยก
3: ็
10: จะมีหนังสือตั้งกรรมการสอบตั้งกรรมการสอบขึ้นมาไม่รู้ชุดไหนเป็นชุดไหน
3: เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมันมีการเปิดรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบผลคะแนนสรรหาแล้วก็มาจุดแต่งตั้งพนักงานท้องถิ่นน
10: ะ
3: ส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 100% แล้วจากยอดผู้มารายงานตัวเข้ารับราชการบรรจุทั้งหมดเนี่ย 14,988 รายอันนี้คือจากยอดที่เขาเรียกบรรจุทั้งหมดคือ 15,520 รายนะมาก็คือสอบหมดเข้าบรรจุเข้ารับราชการทั้งหมดเนี่ย 14,988 รายแล้วก็ไม่มารายงานตัวอีก532รายก็ไปพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติเนี่ยจำนวน 9,217 รายก็คือคิดเป็นร้อยละ 61.5
10: ค่ะ
3: ขณะที่ตรวจสอบพบกลุ่มที่มีข้อผิดปกติสูงถึง 5,372 รายก็คือคิดเป็น 35.84%
10: ค่ะ
3: แล้วก็ยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างชะลอเพื่อรอตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399รายหรือ 2.66% คือจากการไปเจาะลึกข้อมูลในกลุ่มที่มีความผิดปกติเนี่ยรวมแล้วในรวมทั้งหมดเนี่ย 5,372 รายเนี่ยเขาไปจำแนกปมปัญหาในระบบประมวลผลคะแนนออกเป็น3ประเด็นหลักๆก
10: ็
3: คือความผิดปกติทั่วไปในระบบอันนี้มีจำนวนสูงสุดถึง 3,044 รายนะคะ เออก็เยอะเออแต่เดี๋ยวเรามาต่อกันเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
4: ค่ะ
11: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
12: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
13: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
12: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
14: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
11: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
12: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
13: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
12: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มาต่อกันช่วงสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะแล้วก็มันจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักก็คือความผิดปกติทั่วไปในระบบที่มีจำนวนมากสูงถึง 3,044 รายนะกลุ่มแล้วก็ยังมีกลุ่มคือกลุ่มคะแนนคาดเคลื่อนนะคะอันนี้ตรวจพบคะแนนในกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าข้อมูลฐานข้อมูลในระบบ Excel จำนวน 1,522 รายแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคือไปพบว่าผู้เข้ารับการตรวจที่ได้คะแนนภาคคอเนี่ยน้อยกว่าร้อยละ60หรือว่ามีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยน้อยกว่า10คะแนนจำนวน806ราย
4: ค่ะ
3: นะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ยังอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน399รายนะซึ่งอันนี้ก็เกิดจากปัญหาด้านเทคนิคแล้วก็เอกสารก็จะแบ่งเป็นกรณีไฟล์ภาพไม่ชัดเจน133รายไม่มีไฟล์ภาพในระบบ27รายแล้วก็ไม่มีรายชื่อปรากฏในระบบเซลจำนวน205รายรวมถึงสาเหตุอื่นๆอีก34รายนะคะทีนี้เนี่ยก็ เดี๋ยวคงจะต้องมาตรวจสอบดูกันในเรื่องนี้แต่ว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขายืนยันว่าจะดำเนินกระบวนการตรวจสอบเอกสารแล้วก็สมุดคำตอบฉบับจริงอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการส่วนท้องถิ่นอย่างสูงสุดนะคะ
4: ค่ะ
3: นี่แหละก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะ
4: นอกจากนี้ค่ะคุณสารวีคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวจาก3อดีตนายกด้วย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได
3: ้
4: นะคะมีภาพของคุณยิ่งลักษณ์เอ้ยขออภัย
3: คุณทักษิณ
4: คุณทักษิณคุณแพทองธาร
3: คุณยิ่งลักษณ
4: ์ที่แรกเห็นคุณ2คนก็คือคุณทักษิณกับคุณแพทองธารที่ปักหมุดที่กัวลาลัมเปอร
3: ์
4: จนมีข่าวเรื่องลือสะพัดเรื่องของดีลขายกุ้งซื้อกุ้งกันนี่แหละนะคะนอกจากนี้ก็ยังภาพที่ปรากฏก็อย่างที่คุณแสงระวีบอก
3: ม
4: ีสามอดีตนายกมีคุณยิ่งลักษณ์พ่วงเข้ามาด้วยนะคะที่ไปเยือนอินโดนีเซียนะคะก็มีการเปิดบ้านของประธานาธิบดีบาโวโรนะคะที่เปิดรับสามอดีตนายกจากเมืองไทยนะคะมีการไปพูดคุยในเรื่องของความเคลื่อนไหวระดับโลกการกระชับความร่วมมือของสองประเทศนะคะเรื่องของประเด็นสถานการณ์ของภูมิภาคด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นก็อาจถ้ามองในมุมการเมืองก็มองได้แหละ
3: เขาบอกว่าเป็นการแย่งซีนท่านนายกหรือเปล่าไปพบ
4: เอ้าแล
3: ้
4: วใครจะไปไหนไม่ได้เลยหรือว่ายังไงก็อาจจะพูดถูกว่าแย่งซีนกันหรือเปล่าในก็ถึงบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมองได้ในหลายมิติแต่ว่าในทางที่คุณทักษิณเองก็ในเมื่อมีอิสรภาพแล้วเนี่ย
3: แน่นอนไปไหนก
4: ็อาจจะอยากจะไปพบมหามิตรที่เคยคบหาคบค้าสมาคมกันแต่ว่าถ้าจะไปพูดถึงในแง่ของการเมืองหรือว่าไปคุยเรื่องประเด็นภูมิภาคหรือว่าทำประโยชน์ให้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยถูกไหมคะใครมีศักยภาพในจุดไหนเนี่ยดึงศักยภาพเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยกันช่วยประเทศดีกว่าที่จะไปโอ้โหคุณทักษิณไปอะไรนะ
3: ไปเหมือนก็ไปช่วยเจรจาเรื่องกุ้ง
4: โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
3: เขาบอกมีข่าวไปเจรจาช่วยที่เรื่องของกุ้งไงเพราะว่าคุณสุยะกระทรวงเกษตรใช่ไหมยังมีปัญหาอยู
4: ่
3: เร
4: ื่
3: อง
4: ก็นี่แหละก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ก็มีดราม่าระหว่างที่คุณนนทินอยู่ที่มาเลย์อยู่ที่หาดใหญ
3: ่
4: บอกว่าโอ้โหมือมันลั่นไปเองนะถ้าใส่ดนตรีเข้าไปหน่อยนี่ก็คงจะชินกับเพลงฮิปฮอปที่เคยเปิดไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเพจFacebook ของอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้มีการแชร์ข่าวจากเพจพรรคเพื่อไทย FC ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับลือสะพัดอดีตนายกทักษิณช่วยรองนายกสุริยะปิดดีลปัญหากุ้งกับมาเลเซียเรียบร้
3: อ
4: ยก่อนนายกอนุทินจะเดินทางไป CEO Talk การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะคะก่อนที่ต่อมาเนี่ยซึ่งดิฉันไม่ได้เห็นยังไม่ทันได้เห็นFacebook ของท่านอนุทินเลยก็บอกว่าคุณอนุทินก็ขึ้นโพสต์ชี้แจงว่าขออภัยครับเผลอกดแชร์ไม่ได้ตั้งใจขอบคุณน้องผู้สื่อข่าวที่โทรแจ้งนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามือจะลั่น 2-3 รอบหรือเป็นความจงใจของคุณอนุทินก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าจะไม่ให้มันมีอะไรเกิดขึ้นก็คือลบโพสต์แล้วก็ให้มันจบให้เรื่องมันเงียบหายไปดีกว่าทำนองนี้นะแต่ก็ในคอมเมนต์ก็มีคนไปแคปภาพได้แหละว่าคุณอนุทินขึ้นโพสต์ทำนองนี้นะคะแล้วก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นครับท่านนายกกดอีกฮ่าฮ่าแอดหนูเป็น FC เพื่อไทยหรือคะไปทำอะไรในกลุ่มนางแบกบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรครับท่านคนเราผิดพลาดกันได้ครับมือรั่นหรือครับท่านสู้มือมากครับท่านนายกนะ
3: ก็จะมีคนการเมืองที่มาแสดงความคิดเห็นด้วยอย่างคุณเท้ง
4: ค่ะ
3: นะคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนคือในแง่ของนัยย
4: ะ
3: ทางการเมืองเนี่ย
4: ค่ะ
3: ของคุณทักษิณที่ไปพบที่พา2อดีตนายก ไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ย
10: เรียกได้ว่าเป็นนายกจากตระกูลชินเนาะ
3: เออก็คือชินวัตรทั้ง3คนเลยจะพูดถึงนัยยะทางการเมืองเนี่ยทางคุณเท้งบอกว่าขอให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่านะในเรื่องของการเดินทางไปเจรจาไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือว่านักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเจรจาถ้าเกิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนในประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดำรงตำแหน่งก็ควรจะใช้อำนาจที่มีให้แอคทีฟรวดเร็วแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีคืออันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการไปเจรจาเรื่องกุ้งอะนะเรื่องไปช่วยเรื่องกุ้งที่จะมีการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียนี่แหละนะคะ
10: ขณะที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็บอกว่าตามสไตล์เด็ดพี่แหละบอกว่าแม้การเดินทางครั้งนี้จะไม่ถูกใจกลุ่มขาประจำมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมีความเห็นต่างอยู่บ้างก็ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่ไม่ควรปล่อยให้มาบดบังโอกาสในการสร้างรายได้สร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยคุณพร้อมพงษ์มองว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการในนามส่วนตัวไม่ใช่ภารกิจของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไม่ใช่การวัดพลังทางการเมืองหรือมีผลประโยชน์อื่นใดเคลือบแฝงนะคะโดยท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์นายกแพทองธารเนี่ยถึงจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ก็ยังห่วงใยประเทศชาติห่วงใยประชาชนมีแนวคิดนำไปสู่การประสานเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วย
3: อ
10: ันนี้ก็มองในมองที่แบบว่าเออการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน
3: ก็คือจริงๆไม่ว่าใครก็ตามนะคืออย่างอดีตนายกเนี่ยก็ถือเป็นอดีตนายกของประเทศไทยอ
10: ่ะ
3: นะแล้วการที่จะเดินทางไปถึงแม้ว่าจะไปเจรจาไปอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีทั้งนั้นแหละ
10: ค่ะ
3: นะคือจริงๆท่านนายกก็ไม่ได้ที่จะต้องแบบมานั่นอะไรในเรื่องนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเมื่อวานท่านก็พูดนะก็แล้วก็อย่างที่บอกคือนายกจะอดีตนายกจะเดินทางไปไหนก็ได้อยู่แล้ว
10: ค่ะเพราะครั้งหนึ่งก็แหมก็เคยทำงานร่วมกัน
3: ก็คือท่านบอกเองว่าไม่ได้สงสัยเลยที่คุณทักษิณเนี่ยเดินสายไปพบผู้นำ
10: ค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดไปก็คือเขาก็ไปในฐานะส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะรัฐบาลนะคะ
10: ค่ะ
3: แล้วก็ท่านก็มีอิสระแล้วก็เดินทางไปได้ทุกที่อยู่แล้ว
10: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็บอกว่าคือนักข่าวก็ถามนั่นแหละว่ามันมีนัยยะอะไรทางการเมืองไหมนะคะก็บอกว่าที่ตนเคยคุยกับคุณทักษิณมาในอดีตเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันกับผู้นำอินโดนะคะ
10: ค่ะ
3: ก็ตอนที่ท่านกลับมาประเทศไทยใหม่ๆก่อนที่จะไปก่อนที่นายปาโบโวนะที่ประธานาธิบดีเนี่ยจะรับตำแหน่งก็บินไปอะไรเงี้ยนั่นแหละก็
10: เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว
3: ใช่
10: ค่ะ
3: แต่ก็ถือว่าน่าไม่น่าสนใจไม่ใช่น่าสนใจคือท่านก็ไม่ได้สนใจว่าท่านทักษิณจะไปไหนเพราะว่ามันเป็นอิสระอยู่แล้วพูดถึงนะคะก็เหมือนกับอดีตนายกทั่วๆไป
10: ค
3: ุณเศรษฐาอะไรอย่างเงี้ย
10: แต่ทุกความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณก็มักจะเป็นข่าว
3: ก็แน่นอน
10: เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เดินทางไปประเทศแถบนั้นด้วยกัน
3: ใช่
10: ก็เลยทำให้ถูกหยิบยกขึ้นมาเทียบเคียงกันนะคะ
3: เอาที่น่าสนใจนิดหน่อย
10: ค่ะ
3: มีข่าวในส่วนของอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยก็ได้ของกระทรวงพาณิชย
10: ์
3: เพราะว่าปรากฏว่าคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
10: ค่ะ
3: เขาจะมีไม้เด็ดคือข้าวแกงไทยช่วยไทยคือจะเหลือแค่40บาทคือมันอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่มีรายได้น้อย
10: กินได้ที่ไหนคะไปทานได้ที่ไหน
3: เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมออกมาตรการช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็มนุษย์เงินเดือนที่ต้องพึ่งพาอาหารตามสั่งแล้วก็ข้าวแกงในชีวิตประจำวันผ่านโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยก็จะเปิดให้ร้านอาหารสมัครใจเข้าร่วมจำหน่ายเมนูราคาประหยัดโดยรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนต้นทุนบางส่วนแล้วก็จะเร่งจัดทำรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวรอเสนอครม.ก่อน
10: แ
3: ล้วก็คิดว่าน่าจะเริ่มโครงการได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี่แหละเดือนนี
10: ้
3: นะโดยกำหนดระยะนำร่องเบื้องต้นเนี่ย3เดือนก่อนคุณสุภจีบอกว่ากรมการค้าภายในกำลังจัดทำรายละเอียดของโครงการนี้อยู
10: ่
3: เป้าหมายก็คือจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยนั่นแหละแล้วก็มนุษย์เงินเดือนนะคะ
10: ค่ะ
3: โดยโครงการนี้เขาบอกว่าเป็นการต่อยอดจากไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งก็จะมีร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารในระบบกว่า 200,000 ล้านทั่วประเทศเลยเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เปิดให้ร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในระบบเนี่ยสมัครใจเข้าร่วมโครงการนะก็จะได้กินอาหารที่ไม่แพงเกินไปแล้วก็สามารถที่จะ

0: รมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
0: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเมียนมาโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิหร่านโดยทันทีหากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการลอบสังหารประธานาธิบดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคาดว่าจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Character and Content Expo หรือ TSEC 2026เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: วันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เรามีการรวบรวมของแท้ของจริงนะคะในผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าได้มีการสร้าง ตัวตนผ่านทางรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นทางที่เราสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงหรือ Creative Economy
5: สำหรับงานดีเฟก2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดThe Multiverse of Creativity รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนภวิษาปทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะในภาวะวิกฤตการเงินโลกการกำหนดนโยบายการเงินในภาวะวิกฤตต้องสอดคล้องกับนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.บรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มคาดจะสามารถควบคุมได้ภายใน12วันพร้อมเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยระบุว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนในพื้นที่วันไม่พบสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงดังหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยส่วนรอยแยกของอาคารลดลงจากประมาณ 8.7 ซมเหลือกว่า7ซมแสดงให้เห็นว่าเป็นการดันกลับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรยอมรับได้นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดอัดฉีดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: ของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากข้อมูลทางวิศวกรรมและค่าการตรวจติดตามตรวจวัดต่างๆสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาประมาณ12วันหรืออาจเร็วกว่านั้น ากผลการดำเนินงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีฝนตกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากน้ำที่รั่วเข้าสู่อุโมงค์เป็นน้ำใต้ดินส่วนรอยแตกร้าวของผิวถนนยังอยู่ในขอบเขตเดิมแม้อาจมีรอยปริแตกเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของรถที่ยังสัญจรรอบวงเวียนใหญ่แต่ไม่พบการขยายตัวของพื้นที่เสี่ยงขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมการซุดตัวของดินได้ในระดับหนึ่งหลังมีการอัดสารเคมีเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากประมาณ50เหลือ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถือเป็นทิศทางที่ดีและยังต้องรักษาระดับน้ำบางส่วนไว้เพื่อคงสมดุลแรงดันและป้องกันน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่อุโมงค์ขณะที่หน้างานเตรียมนำเทคนิคอัดน้ำในอุโมงค์เพื่อสร้างแรงดันต้านน้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมสำหรับสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงมี3จุดคือต้องติดตามอัตราน้ำเข้าและน้ำออกของอุโมงค์หากน้ำไหลเข้าน้อยลงและสูบน้ำออกได้ทันแสดงว่าวิธีซ่อมแซมได้ผลสภาพผิวถนนหากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่ทรุดตัวไม่ขยายเพิ่มถือเป็นสัญญาณที่ดีและการเอียงและรอยร้าวของอาคารขณะนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงอาคารแล้วโดยประชาชนสามารถสังเกตรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นได้หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบางอาคารมีการเอียงแต่ยังไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างยังต้องเดินหน้าต่อแต่ควรสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับบ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพื่อให้ทราบลักษณะชั้นดินอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลในการออกแบบมาตรการเสริมความแข็งแรงของดินรวมถึงป้องกันปัญหาในอนาคตพร้อมเสนอให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์ในอนาคตด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นดินและการเอียงของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
8: โครงการนี้มันต้องเดินต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์การที่มันเกิดน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์ได้เนี่ยผมอยากจะร้องขอให้ลองตรวจสอบสภาพชั้นดินใต้ดินอีกทีนึงอาจต้องมีการทำหลุมเจาะเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวว่าสภาพชั้นดินตรงระดับความลึก30เมตรที่เป็นจุดต่อของตัวอุโมงค์กับตัวบ่อรับน้ำตัวนี้เนี่ยชั้นดินมันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นชั้นดินทรายประเภทไหนเพราะว่าทรายร่วนหรือว่าทรายแข็งเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่เพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในเรื่องของการทำให้ดินมันแข็งขึ้นเนี่ยจะได้มีวิธีการออกแบบแก้ไขปัญหานี้ได้
1: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซ่อมแซมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยมีวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีเหตุถนนยุบตัวที่ถนนจักรเพชรช่วงก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้ปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องทางสัญจรได้1ช่องซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเรียกประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการสอบสวนและนำผู้กระทำผิดการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบ ไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีพร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นวันที่2ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อกวาดล้างการถือครองธุรกิจผ่านนอมินีการก่อสร้างผิดกฎหมายและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยกล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งเบื้องต้นพบไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงแรมและธุรกิจต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองหลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดนายพลพียังกล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า361บริษัทและจะเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าผู้ประกอบการและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือพำนักในประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว
9: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้เข้าตรวจค้น5จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลสัญชาไทยแทนคนต่างด้าวอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารทางการเงินเอกสารการถือครองที่ดินและข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายพร้อมป้องกันการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตของกฟผที่ระดับ Triple A เป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนางสาวสมจิตด่านศรีประเสริฐรองผู้ว่าการการเงินและบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าบริษัททริสเรตติ้งจำกัดได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี2569คงที่ระดับ Triple A ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ.ทั้งนี้อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การแม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยกฟผ.ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้า การบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 80และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่าน Truth Social Platform Social Media เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะผู้นำสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพสหรัฐมีความพร้อมความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำลายล้างอย่างเต็มเปี่ยมภายในระยะเวลา1ปีในการทำลายทุกพื้นที่ของอิหร่านให้สิ้นซากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอพยพประชาชนกว่า 1,800,000 คนในเมืองหวนโจวมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเตรียมพัดขึ้นฝั่งเมืองหวนโจวในช่วงเวลาเช้าของวันอาทิตย์นี้แม้ว่าความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงระดับที่1แต่ยังถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านญี่ปุ่นและไต้หวันกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มในวันนี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย87คนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากลมกระโชกแรงต่อไปเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่7ในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพ พระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะก็ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้เสาร์ที่11นะกรกฎาคม2569นะฮะก็ฟ้าฝนนะครับมาเยือนในช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ทำให้ในกรุงเทพมันมานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็มีฝนตกหนักนะครับนะเดินทางสัญจรก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะข่าวเรื่องของนักกีฬาไทยในการแข่งขันหลายๆรายการโอ้วันนี้รับชัยชนะกันนะครับเริ่มต้นที่9ปีที่รอคอยกับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ครับสาวไทยนะครับวันนี้เจอกับบราซิลถ้าได้รับชัยชนะเราจะอยู่ต่อในเนชั่นลีกในปีนี้นะครับแล้วปีหน้าอยู่ต่อนะรอดตกชั้นนะครับเจอกับบราซิลนะฮะทีมอันดับที่2ของโลกนะนะครับอันดับที่2ของรายการนะซึ่งก่อนหน้านั้นสถิติชนะ9แพ้1นะครับของไทยก่อนหน้านั้นอยู่ที่14นะแข่ง9ชนะ2แพ้8นะครับไทยที่22ของโลกบราซิลที่2ของโลกมาเจอกันนะบราซิลนี่เหรียญทองแดงแล้วก็ชิงแชมป์โลกล่าสุดนะโอลิมปิกเกมนะก็เหนือกว่าเราแหละนะและก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับบราซิลเนี่ยนะฮะก่อนแข่งเนี่ยบราซิลได้เข้ารอบสุดท้ายไปแล้วนะครับได้เข้ารอบไฟนอลของเนชั่นลีกนะครับที่มาเก๊านะครับได้เข้าไปในรอบสุดท้ายแล้วนะที่มาเก๊าแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทางด้านบราซิลยังมีนอกจากบราซิลก็มีอาร์เจนตินาอิตาลีจีนนะที่คว้าตั๋วเนชั่นลีกรอบสุดท้ายนะ VNL Final ที่มาเก๊า 22-26 กรกฎาคมนะฮะก็ทำให้บราซิลวันนี้นะครับนะก็ส่งนักกีฬาผสมกันนะครับแม็กซิสเฟอร์นันดานะคนนี้เป็นเซตเตอร์ตัวเก่านะครับแล้วก็มีทางด้านของคิเซ่นาชิเมนโตนะครับทางด้านของโรซามาเรียมอร์ติเบลเลอร์นะครับนะสายเลือดใหม่หลายคนนะครับพักก็พักหลายคนเหมือนกันนะครับส่วนไทยนะครับวันนี้คุณออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็ส่งทั้งพิมพ์พิชาพรกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรนะพรพันธ์เกิดปราดแก้วกัลยากมุนทลาอัจฉรพรคงยศทดาวนุชแจ้งและเปียนุชแป้นน้อยนะครับก็เราก็ส่งชุดใหญ่เราต้องการชัยชนะเพื่อการันตีนะครับว่าอยู่ต่อนะครับแล้วก็บราซิลเขาก็ผสมผสานกันนะครับก็ผลปรากฏว่านะไทยเอาชนะบราซิลนะครับ3-0เซตนะครับ25-15 25-16แล้ว25-17นะครับชัยชนะ ที่เรามีต่อบราซิลทำให้เรามี3คะแนนนะครับมี3คะแนนบวกของเดิม9คะแนนก็เป็น12คะแนนนะสถิติแข่ง11นัดชนะ3แพ้8นะการันตีรอดตกชั้นนะครับการันตีรอดตกชั้นนะ 100% พอยูเครนเนี่ยแข่งไปแล้ว11นัดนะครับยูเครนแข่งไปแล้ว11นัดนะชนะแค่2มี7คะแนนหากยูเครนก็ชนะนัดที่เหลืออีกนัดนึงก็ไม่ตามไม่ทันนะตามไม่ทันไทยอยู่ดีนะครับก็ถือว่าไทยก็ชนะไปแล้วก็อยู่ต่อนะครับแล้วก็เป็นการเอาชนะบราซิลครั้งที่2นะเราชนะบราซิลเป็นครั้งที่2หลังจากที่เราเคยทำได้ใน World Grand Prix รอบแบ่งกลุ่มดีเมื่อ2017นะที่ญี่ปุ่นนี่แหละครับนะเป็นการแข่งขัน World GP ครั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีต่อมานะตอนนั้นไทยชนะ3-0เซตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เจอกันหลังจากนั้นเจอกันมา7ครั้งในรายการนี้ฮะบราซิลชนะทุกครั้งนะบราซิลชนะทุกครั้งและเราก็ไม่ได้ชนะนะเราแพ้นะครับนะฮะเราแพ้นะครับก็ถือว่าคราวนี้เราชนะนะครับถ้าดาวนึกแจ้งเนี่ยทำได้15คะแนนนะสูงสุดของนักกีฬาไทยพิมพ์พิชญาโกกรำก็12คะแนนอัจฉรพรคงยศ9นะศศิภาพรนี่8คะแนนนะครับนัดสุดท้ายของเราจะเจอกับทางด้านของเจอกับตุรกีนะนัดสุดท้ายของเนชั่นลีกในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกนะก็รอเชียร์กันในวันพรุ่งนี้13:30 นวันอาทิตย์ที่12นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนเธอร์แลนด์เจอกับเยอรมนีในวันนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์ชนะ3-0เซตนะครับคู่อื่นๆเนี่ยตุรกีนะซึ่งชนะญี่ปุ่นนะ3-1เซตเนี่ยเจอไทยพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อิตาลีชนะแคนาดา3-2เซตนะครับ จีนเจอกับโดมินิกันนะตอนนี้เนี่ยโดมินิกันนำอยู่1-0เซตนะครับไปดูโค้ชหน่อยนะหลังจากจบการแข่งขันโค้ชว่าไงบ้างนะครับโค้ชออสบอกว่าขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยนะที่ตามมาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านนะเราทำตามที่เป้าหมายที่วางไว้แล้วนี่โค้ชออสนะครับนะส่วนในเรื่องของพรพันธ์นะครับนะพรพันธ์บอกว่าเป็นความกระหายอยากเล่นด้วยเพราะว่าเราซ้อมมาหนักร่างกายของเราดีด้วยนะครับอยากจะบอกว่าเราเก่งมากกองเชียร์ก็เก่งมากนะนี่พรพันธ์เกิดปลาดนะครับขณะที่อัชราพรนะครับอัชราพรบอกว่าไงฮะหลังจากเกมอัชราพรบอกว่าเราเกือบมาหลายปีแล้วกับบราซิลนะต่อไปจะได้ไม่รู้สึกว่าเอาชุดไหนมาเล่นกับเราก็ได้นะครับเหมือนเขายืดโอกาสให้เราแล้วและเราสามารถรักษาโอกาสนั้นได้นะทางด้านของน้องอัชพรคงยศนะครับมาให้พูดคุยกันนะครับนะฮะฟังเสียงของอัชพรอีกครั้งหนึ่งนะนะฮะ
2: คู่อื่นคู่นู้นคู่นี้คู่นั้นแต่ตอนเนี้ยเราทำได้แล้วและเราทำได้ด้วยน้ำมือของเราจริงๆค่ะ
1: เนี่ยอัจฉริยะคงยศฟังเสียงของทัดดาว
3: โอซาก้า
4: โอซาก้าจงรักเราจงรักเรา
3: โอซาก้า
4: เจ้าที่ไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่
3: เพราะว่าเรา
4: ลักหนูลงหนูลักหนูลงหนู
3: ใช่เราไหว้เจ้าที่ก่อนบอมบอกว่า
4: ลักหนูลงหนู
3: โอซาก้าจงรักเราร
4: ักจริงจริง
3: ขอบค
4: ุ
3: ณค่ะ
4: จริงเรื่องจริง
3: เรื่องจริงอันนี้กดยังคะ
4: เรื่องจริงเรื่องจริง
3: เอาแค่นี้พอ
4: จริง
3: แค่นี้พอ
4: ก็ถือว่าเราทำเกมเสิร์ฟได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวค่ะแล้วก็ทำให้ทีมเขากดดันในเรื่องของการรับเสิร์ฟด้วยค่ะวันนี้ก็คุณทัดดาวทัดดาวเสิร์ฟเลิศเวอร์ใช่ใช่
3: มงเลยใช่ไหมวันนี้เฮ้ยขอบคุณค่ะรับมงก็จริงๆอย่างที่บีมบอกว่าวันนี้คือเราไม่มีอะไรจะเสียคือเราใส่หมดเลยแล้วก็เกมเสิร์ฟเราค่อนข้างทำได้ดีเนาะว่าทีมเขาก็โดนทำร้ายเกมเสริมเหมือนกันแล้วก็ทีมเราก็วันนี้ก็คือไซเอาดีมาก
4: ไซ
3: เอาแบบคือเล่นอะไรก็ได้อะคือเราได้ออกได้หลายรูปแบบมากก็คือวันนี้เขาก็เลยแบบปิดเราไม่อยู่ค่ะ
5: นอกจากลูกตีที่ทำได้ผลลัพธ์ที่ทำได้เนี่ยมันส่งผลให้กับสีสันหน้าของเราค่อนข้างจะแน่นอนแล้วรู้สึกยังไง
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้เราทำได้จริงๆหนูก็โฟกัสไปเวลาแมตช์เงี้ยค่ะเราจะไม่กดดันตัวเองในการคิดแบบว่าคิดไปไกลอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็คิดแค่ว่าทำไงเราจะเล่นให้เต็มที่ไม่ว่าเขาจะส่งชุด A หรือชุด B เราก็จะเล่นแผนของเรา
6: ใช่ก็มีค่ะว่ะ
1: นี่นะครับทัดดาวนุชแก้งกับบีมพิมพ์พิชญากกรำให้สัมภาษณ์หลังจากเกมการแข่งขันครับยินดีด้วยนะครับไทยชนะบราซิลนะฮะเราอยู่ต่อในฤดูกาลหน้าในเนชั่นลีกนะครับนะฮะแต่ว่านัดสุดท้ายเจอกับตุรกีในวันพรุ่งนี้ก็รอเชียร์กันต่อนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟหญิงเมเจอร์รางวัลที่4ของปีนะครับรายการอาร์โมดี้แอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะครับโปรจีนอาทิตย์ที่กุลวันแรกเจอตีไม่ค่อยดีนะเกินไป1โอเวอร์วันที่2ทำสกอร์เดียวฮะ7อันเดอร์พาครับนะก็รวมสกอร์2วัน6อันเดอร์พาขยับจาก69ร่วมมาอยู่ที่5ร่วมนะครับในกอล์ฟเมเจอร์รายการที่4ของปีครับเดออาร์โมดี้แอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะครับนะครับที่ฝรั่งเศสนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้ลุ้นนะฮะได้ลุ้นแชมป์นะหลังจากที่แหมรายการหลายรายการนะครับก็ไปพลาดอยู่นะครับส่วนวันนี้วันที่3นะก็รอดูอยู่ว่าวันที่3ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงรอลีดเดอร์บอร์ดอยู่นะครับวันที่3เนี่ยนะฮะก็การแข่งขันวันที่3ก็แข่งนานหน่อยนะฮะนานหน่อยนะครับก็ตามเวลาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็เริ่มทีออฟก็บ้านเราก็มาสักเที่ยงนะฮะตอนนี้จีโน่ก็อยู่ในกลุ่มที่8นะกลุ่มที่8ร่วมอยู่นะครับนะก็ตามหลังผู้นำอยู่ผู้นำเนี่ยเป็นของทางด้านของฮียันอารูนะครับจากเกาหลีนะครับก็มี68อันเดอร์พา134นะครับ16อันเดอร์พานะขอไป16อันเดอร์พาแล้วก็มีอากิอิวาอิจากญี่ปุ่นนะครับ14อันเดอร์พาแล้วก็ทางด้านของมาโอไซโกจากญี่ปุ่น11อันเดอร์พานะเท่ากับทางด้านของแคนาดาครับทางด้านของไฮเดอร์สันนะครับบรูคไฮเดอร์สันนะครับนะก็รอลุ้นกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันรายการต้องบอกว่าเป็นรายการเมเจอร์รันที่4ของปีนะครับของเราก็ปีที่แล้วได้รองแชมป์นะสำหรับอารยาทิติกุลนะโปรจีนอารยาทิติกุลนะครับ ก็คนอื่นๆนะโปรเมเอเรียจุธานุการเสียเนื้อพา18ร่วมนะโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะ23ร่วมโปรเมียวปัจจรีอนันตฤกานะฮะ38ร่วมแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับ57ร่วมนะรอลุ้นกันต่อนะส่วนคนอื่นๆที่ไม่ผ่านการตัดตัวอย่างโปรเชลตีวรรณแสนโปรแหวนพนงเพชรล้ำนะครับไม่ได้ผ่านการตัดตัวนะครับมนัญชยาสว่างแก้วครับนักเทนนิสสาวไทยมือ164ของโลกนะครับแล้วก็มือ6ของรายการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการ WTA 125รายการ Hall of Fame Open เงินรางวัลกว่า 225,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับรวม 7,500,000 บาทนะที่นิวพอร์ตสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองนะครับมนัญชยาเจอกับทางด้านของแมรี่สโตยาน่าซึ่งเป็นนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ130ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการนะครับไหมมนัญชยาแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับ 3-6 แต่ว่ากลับมาในชนะใน2เซตต่อมานะครับ 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้เจอกับทาเดียนามาเรียมือ96ของโลกนะครับมือ2ของรายการจากเยอรมนีนะครับนอกจากนั้นประเภทหญิงคู่ครับมนัญชยาจับคู่กับโคตี้หงยี่หว่องนะจากฮ่องกงนะครับเอาชนะคู่มือ2ของรายการอย่างแอนนาโรเจอร์จับคู่กับคอล่าครอสนะครับสหรัฐจับคู่กับแคนาดาแล้วก็คู่ของไหมมัญชยานะกับโคดี้หงอี้หว่องนะครับชนะไป2-1เซต 6-3 3-6 นะแล้วก็10-6เข้ารอบต่อไปนะครับขณะเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125คอร์ตหญ้านะ Charity Partner Hall of Fame Open เงินรางวัลกว่า 225,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับของเรามีน้องนัทนะครับปัชญาอิสโรนะนักเทนนิสไทยมือคู่104ของโลกจับคู่กับอินเดียครับปูชานานิกินะครับก็เป็นคู่มือ3ของรายการนะครับรอบตัดเชือกเอาชนะคู่ของเกาหลีใต้ซึ่งจับคู่กับฟินแลนด์ก็คือนัมจีซองจับคู่กับพระศิษย์นิคาสซามิเนนนะครับชนะไป2เซตรวดนะครับ 6-3 และ 6-4 คู่ของปัชญากับปูชานาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอคู่ของนิวซีแลนด์นะครับก็คือฟินเรโนกับเจมส์วัตส์นะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะเทนนิสรายการนี้ส่วนเทนนิสวิมเบิลดันเนี่ยนะใครได้เชียร์วิมเบิลดันก็ได้คู่ชิงชายเดี่ยวไปแล้วนะวิมเบิลดันชายเดี่ยวเนี่ยเป็นการเจอกันแกรนด์สแลมวิมเบิลดันปีนี้นะครับยานิกซิกเนอร์มือหนึ่งของโลกจากอิตาลีนะครับจะชิงกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ3จากเยอรมนีนะก็เป็นหน้าคู่ที่น่าสนใจนะครับซิกเนอร์แชมป์เก่านะนะเข้าชิงวิมเบิลดัน2สมัยติดต่อกันนะครับรอบรองเอาชนะโนวัคโยโควิชนะครับ39ยังแกร่งนะโนวัคโยโควิชเนี่ยผ่านมาถึงรอบรองได้นะครับแต่ว่าซิกเนอร์เขาหนุ่มกว่าแข็งแกร่งกว่าชนะโนวัคโยโควิชนะครับ64 64และ64นะครับส่วนเซเวเรฟนะครับเอาชนะไวการ์จากอังกฤษครับอาร์เธอร์เฟอร์ลี่นะ3เซตรวดนะครับ76ไทเบรก7-0และ62 64อาร์เธอร์เฟอร์ลี่เนี่ยสร้างความมือหายกับแฟนๆเทนนิสจากอังกฤษมากนะครับเจ้าภาพไงนะเหมือนแข่งในบ้านนะกองเชียร์เยอะมากแต่มาไกลถึงวันนี้ฮะมาไกลถึงรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ชิงนะฮะพรุ่งนี้แข่งกันในเวลา 22:00 น.กันสลัมวิมเบิลดันนะครับแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์วันนี้หลายๆรายการ MotoGP นะครับคืนนี้สปินเรสนะสนามที่ซัสเซลิงนะที่เยอรมนีนะครับสปินเรสค่ำคืนนี้นะครับส่วนกริสตาร์ทหัวแถวมาร์คมาเกสนะครับตามด้วยอเล็กมาเกสแล้วก็ฟาบิโอดิเจตาอันโตนิโอนะครับราอูเฟอร์นันเดสไอโอกุระแล้วก็ฟาบิโอกัวตาราโรอยู่แถว2นะรอลุ้นกันนะครับส่วนคนที่มีคะแนนสูงสุดนะฮะมาโคเบเชตตินะครับซึ่งพลาดมา3สนามล่าสุดล้มนะในรอบ Q2 ครับบาดเจ็บถอนตัวฮะโอ้โหนี่4สนามแล้วที่ไม่ได้ลงแข่งขันนะครับนะฮะก็รอลุ้นนะครับส่วนทางด้านของมุกดาสารพิษนะครับโอ้โหนี่ไปแข่งขันรายการที่นอร์ดิงตันนะครับ World Superbike นะก็ขึ้นโพเดียมนะจากกริดที่9ขึ้นโพเดียมอันดับที่3ยินดีด้วยฮะน้องมุกดานะครับนะส่วนอีกประเภทหนึ่งนะการแข่งขันWorld Superbike ก็ค่ำคืนนี้เชียร์ก้องนะก้องสมเกียรติจันทรานะฮะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะ World Superbike สนามที่อังกฤษนะก็ก้องสมเกียรติจันทรากับทางด้านของพาร์ทเนอร์คนเก่งนะแจ็คดิกสันนะครับก็จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งขันความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับนะ World Superbike ก้องสมเกียรติจันทราจัน จันทราจันทราขออภัยก้องสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda นะครับ Honda HRC กับแจ็คลิกสันนะฮะซึ่งลงแข่งขันนะครับก็รอเชียร์กันนะครับวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะก็สนามโดนิงตันพาร์คนะครับ 10-12 กรกฎาคมนะครับเจ้าของรถ Honda CBR 1000RR หมายเลข35นะก้องสมเกียรติจันทรานะครับอีกรายการนึงนะครับรายการที่มาเลเซียนะครับนักกีฬาของเราขึ้นโพเดียมนะครับการแข่งมอเตอร์ไซค์มาเลเซียซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม2เรส1วันนี้นะมิกธนัทลองเปรียวครับหมายเลข31จบอันดับที่1ครับในรุ่น600ซีซีนะครับแล้วก็ไฮปิกกฤษดาธนาโชคครับจบอันดับที่2ครับโอ้ในรุ่น600ซีซีครับ MSBK รอบที่สนาม2ครับสนาม2ที่มาเลเซียเรส1พรุ่งนี้เรส2ครับมาเชียร์กันต่อนะว่านักกีฬาของไทยนะจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะขึ้นโพเดียมอีกหรือไม่วันนี้ขึ้น 1-2 ไปแล้วนะครับส่วนในประเภทเอเดเมสุฮอนด้าไทยแลนด์ทาเลนต์ครับนะฮะสนามที่2นะครับน้องของไทยนะฮะทางด้านของอีกคนหนึ่งนะก็เข้าอันดับที่3นะน้องสุรเถียนมีเดชนะครับนะก็ได้อันดับที่3นะครับในประเภทเอเดเมสุฮอนด้าไทยแลนด์ทาเลนต์ครับนะครับก็พรุ่งนี้ในเรสที่2รอเชียร์กันต่อนะครับส่วนเรื่องของความเร็วของเจ็ตสกีนะฮะเปิดเป็นทางการเมื่อวันก่อนนะครับก็บังการีกลางปี2026ครับที่บูการ์ดบังการีครับศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก WGP1 นะครับ Water Jet World Series 2026นะครับ WGP1 Water Jet World Series 2026เปิดฤดูกาลนะฮะความยิ่งใหญ่จะเป็นทางการที่ชายหาดซาฟาโฟโวเมืองบูการ์ดนะครับซาราโฟโวเมืองบูการ์ดนะครับมีนักกีฬากว่า32ประเทศเข้าแข่งขันนะมาแข่งขันกันเรื่องของความเร็วในบรรยากาศของทะเลนะแล้วก็บรรยากาศการต้อนรับระดับเวิลด์คลาสนะครับซึ่งการต้อนรับการเปิดสนามแรกนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะของโลกมาร่วมกันนะครับนำโดยทางด้านของคุณเอนโชคาริชคุณเอนโชคาริยาซอฟนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาแห่งสาธารณรัฐบังการีนะครับแล้วก็เป็นท่านของคุณดิมิต้ามิโคลอฟนายกเทศมนตรีเมืองบูการ์สนะครับร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีนักกีฬาผู้บริหารต่างๆมากมายนะครับคุณบริเกตขออภัยนะคุณบริเกตสืบสาการนะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน WGP1 Water Jet World Grand Prix และ World Cup นะครับนายสกอตเฟอร์เซียประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมเจ็ตสกีโลกด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริหารต่างๆนะครับมาให้ร่วมมีเกียรตินะครับแล้วก็การแข่งขันรายการนี้นะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาแข่งขันนะครับแล้วก็มีการมอบป้ายลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันนะครับนายบริเกตสืบสาการมอบป้ายลิขสิทธิ์จากการแข่งขัน WGP1 Water Jet World Series อย่างเป็นทางการให้กับมิสเตอร์เอนโชคาริยาซอฟแล้วก็ดิมิต้านิโคลอฟนะฮะก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการกีฬาไทยที่เป็นที่ประจักษ์แก่สไตล์โลกนะครับแล้วก็มีการเปิดการแข่งขันนะแล้วก็ชมการแข่งขันโมโตแรกนะครับโมโตแรกนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนน้องพายณัฐกิจสุริยะอริวัฒน์นะครับนักแข่งเยาวชนหนึ่งเดียวของไทยนะเข้าที่1ในโมโตที่2นะครับคะแนนตอนนี้หัวแถวนะ113คะแนนเตรียมลุ้นโมโตไฟแนลพรุ่งนี้นะครับส่วนรุ่นสมัครเล่นและกึ่งอาชีพครับด้านของธนวัฒน์โมลีนะครับแชมป์เก่าเอ็กเพรสสกีจีพีนะครับนะฮะก็ลุ้นกับด้านของศาสินาผิวงามนะแชมป์โลกหญิงปี2025ในรุ่นวูแมนรันอะบาว1100สต็อกนะครับก็อยู่ในหัวแถวนะครับแล้วก็รุ่นมืออาชีพนะ2พี่น้องตระกูลโมลีนะครับธนวินแล้วก็ทางด้านของธนวิทย์นะครับก็อยู่ที่1ที่2ในรุ่นรันแอมสกายสต็อกนะครับนะก็ขอไปนะรันแอมสกีสต็อกนะครับก็รอลุ้นกันสำหรับการแข่งขันในรุ่นมืออาชีพอีกรายการหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของโมโตนะฮะเรื่องของ WGP1 Water Jet Series 2026นะครับ 10-12 กรกฎาคมชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์ดประเทศบังการีพวกนี้นะฮะในโมโตที่2นะครับนะรอดูว่านักกีฬาของเราขึ้นโพเดียมได้หรือไม่นะครับนี่คือเรื่องของความเร็วในผืนน้ำนะครับเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะยังไงคุณรับทราบก่อนนะครับ สนามแรกบังกอเรียสนามที่2สหรัฐอเมริกาและมาปิดท้ายที่ยิ่งใหญ่พัทยาบ้านเรานะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเมื่อวานนี้นะมิเกลเมริโน่หล่ออีกแล้วฮะลงมาเป็นตัวสำรองนะยิงประตูชัยให้ทางด้านของสเปนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1คู่นี้แรกกันสนุกนะฮะบุกกันสนุกแต่เป็นสเปนนะบุกได้เยอะกว่าจริงๆนะเมื่อวานนี้นะลูกแรกฟาเบียนลูอิสนะครับยิงให้ทีมนํา 1-0 นะครับก่อนที่เบลเยียมจะตีเสมอจากชานเดอเทเลทาเลอร์นะครับลูกหม่งนะตีเสมอจากลูกหม่งนะครับ1ประตูต่อ1ครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของผู้รักษาประตูเบลเยียมนะฮะติโบดูกัวดิโบกูตัวนะเจ็บนะก็ทำให้เอาผู้รักษาประตูนะเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนผู้รักษาประตูนะเป็นเชคเนอร์เลอร์มันนะครับนี่เป็นผู้รักษาประตูจากแมนยูนะลงมาแทนนะครับทางด้านของกูตัวเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูเรอัลมาดริดนะนะครับก็บาดเจ็บนะครับตอนที่เสมอ1-1พอลงมาปั๊บก็เซฟอยู่เหมือนกันนะแต่จังหวะที่ยิงเข้าเนี่ยมิเกลมอริ

0: ลุ้นกันนะครับว่า2ทีมนี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนในค่ำคืนนี้มี2คู่นะขอบคุณทางโมโนแม็กด้วยนะทางด้านของจัสนะครับถ่ายทอดสดทางโมโนนะให้ชมกันทั้ง2คู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะโมโนสปอร์ตถ่ายทอดสดด้วยเป็นอังกฤษนะครับเจอกับนอร์เวย์ที่สนามสตาร์โลโซบาเคนนะครับ4:00นะครับก็เออร์ลิงฮาเลนนะก็ยังเป็นนักเตะกำลังสำคัญของทีมนะก็ยังลุ้นในเส้นทางดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์นะยิงแล้ว7ประตูนะครับลูกทีมของสตาร์เล่โซบัคเคนนะครับมีเออร์ลิงฮาเลนแหละเป็นตัวสำคัญของทีมนะครับส่วนอังกฤษครับโทมัสทูเคิลนะครับก็ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ที่มีอยู่นะแต่แน่นอนละจาเดลคอนซาเจอใบแดงนะครับก็จะได้เล่นอีกทีถ้าอังกฤษผ่านเข้าสู่รอบชิงรวมถึงริชเจมส์เจ็บแล้วนะเจ็บบ่อยเหลือเกินนะแล้วก็จอแดนแฮนเดอร์สันนะครับนี่ไม่ได้ลงนะครับแต่ดีใจจนล้มนะแขนหักนะก็นู่นละก็ต้องผ่าตัดนะนะแต่เจ้าตัวก็บอกขอเชียร์อังกฤษนะครับนอร์เวย์นะฮะมีเออร์ลิงฮาเลนนะครับอันโตนิโอสนูซ่านะครับแล้วก็ซันเดอร์เบอร์เก้นะครับด้านของแพทริกเบิร์กนะแล้วก็มาร์ตินโอเดกาดนี่กัปตันทีมนะหัวใจของทีมนะฮะเจออังกฤษนะครับนะอังกฤษไม่ว่าจะเป็นโจแดนพิกฟอร์ดนะทางด้านของเอเลียตแอนเดอร์สันคือแรนไรท์บุคาโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนนะจะได้ยิงหรือไม่ก็รอติดตามกันนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่4ผมไม่แน่ใจนะว่าโมโนสปอร์ตช่อง29ถ่ายทอดสดหรือเปล่านะรอติดตามนะในเพจของเขานะส่วนคู่ที่ถ่ายแน่ๆก็คือคู่ของอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับโมโนแม็กสปอร์ตก็ถ่ายทอดสดนะครับที่สนามแฮโร่เฮสสเตเดียมนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยก็มีทนายของลีโนเอลสกาโลนี่นะครับนะก็ลีโนเมสซี่แหละนี่พลาดจุดโทษไป2ครั้งเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะลีโนเมสซี่ก็เป็นดาวซันโวอยู่ตอนนี้8ประตูนะแล้วก็มีฮูเลียนอาวาเรสนะแล้วตาโรมาร์ติเนสแหละนะก็จะเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะครับมูรัตยาคินนะก็จะมีอาดอนชาซารีนะมิดฟีของเอซิมิลานนะแล้วก็มีบิลเอมโบโบบิลเอมโบโลนะกองหน้าของสวิตเซอร์แลนด์นะครับใครก็มองว่าตำแหน่งของอาร์เจนตินาเป็นต่อนะครับแต่สวิตเซอร์แลนด์มาตอนนี้นะมาถึงรอบนี้แล้วก็ไม่กลัวแล้วครับนะครับอาร์เจนตินานะครับลาตาโนมาร์ติเนสเลโอเมสซี่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แอนโชเฟอร์นันเดสนะก็เป็นกำลังหลักของทีมนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะครับพรุ่งนี้นะก็เบมเอมโบโลรูเบนวาการ์ดนั่นแหละครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับใครจะได้ชนะใครจะเข้าชิงเข้าสู่รอบรองนะรอลุ้นกันนะฟุตบอลโลกคราวนี้แหละครับโอ้น่าสนใจจริงๆนะครับก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของแวดวงกีฬาวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดทีมงานของเราที่ห้องส่งคุณเดชธรชัยโสดาอัครเดชคำพิระแล้วก็คุณอากรซิมิทักษ์นะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลาไปก่อนนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนเที่ยวชมงาน Thailand The Land of Tropical Fruit เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทยอิหร่านยืนยันยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดแต่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นการแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวิรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตทั้งนี้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชาวลพบุรีและประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่2ทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านสถาปัตยกรรมการค้าวรรณกรรมและการต่างประเทศประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระสงฆ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆเป็นภาพความทรงจำที่อยู่ในใจตลอดไป
3: น้ำท่วมที่อุบลราชก็อยู่แถวนั้นท่านไปต่างที่น้ำลดท่านบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาประชาชนแถวนั้นร้องไห้พูดได้คำเดียวว่าดีที่สุดเพราะว่าประโยชน์ที่ท่านทำมันเยอะมากมาย
4: ตั้งใจมากราบท่านยังทำใจไม่ได้ตอนนี้คือพวกเราที่มานี่เรารักราชวงศ์ทุกพระองค์อ่ะแต่ว่านี่ทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ตาคือท่านอายุยังน้อยยังทำประโยชน์ได้อีกเยอะมากที่ท่านช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะคนยากคนจนยังจำได้อยู่ไม่อยากให้ท่านสิ้น
2: สำหรับภายในพื้นที่สนามหลวงต่อเนื่องไปถนนหน้าพระรานจนถึงพระบรมมหาราชวังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นอกจากนี้ยังจัดรถรับส่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครมายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกโดยประชาชนสามารถเดินทางไปถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 21:00 น. โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น. นิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในกิจกรรม ครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดปากพลตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีพระธรรมวชิระเวทีเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนที่ผู้เข้าร่วมในพิธีจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วแด่วัดปากพลเพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศที่ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาจำนวน99แห่งโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมและประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปีชาสแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริโดยมีประเด็นความร่วมมือสำคัญประกอบด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน Thailand The Land of Tropical Fruits เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อกระตุ้นการบริโภคและเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทย
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้ไทย Thailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Trade from Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าควบคู่กับการสนับสนุนจุดรวบรวมสินค้าที่มีมาตรฐานและระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรักษาความเป็นผู้นำด้านผลไม้เมืองร้อนในระดับนานาชาติ
8: กรมส่งเสริมสหกรณ์เราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการที่จะช่วยกระจายสินค้านะคะของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลไม้อย่างเดียวแต่วันนี้เราจะนำเอาสินค้าระดับ GI นะคะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยจะอยู่ในงานภายในงานนี้ด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาจับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนสินค้าของสหกรณ์และสินค้าของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
7: ภายในงานจะมีการถ่ายทอดเสน่ห์ของผลไม้ไทยจากทั่วประเทศรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือ GI สินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตรหรือ Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยตรงจำนวนกว่า50บูธนอกจากนี้จะมีการสาธิตการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงกิจกรรมเวิร์คช็อปสร้างอาชีพและกิจกรรมการเจรจาธุรกิจจะเปิดพื้นที่ให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เจรจาธุรกิจ พื่อขยายช่องทางการจำหน่ายกับห้างโมเดิร์นเทรดผู้ประกอบการเอกชนโรงแรมและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และสหกรณ์เครือข่ายในวันที่14และ15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในวันพรุ่งนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดพื้นที่ MRT จำหน่ายผลไม้ไทยช่วยระบายผลผลิตและส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT ภายใต้เทศกาล Thailand The Land of Tropical Fruit ตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเร่งกระจายผลผลิตผลไม้ไทยจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยใช้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เป็นช่องทางจำหน่ายช่วยลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในช่วงฤดูกาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลไม้คุณภาพที่สดใหม่ในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้จากแหล่งผลิตทั่วประเทศอาทิมังคุดเงาะสละลำไยมะม่วงมะพร้าวและทุเรียนรวมถึงสินค้าชุมชนจากตลาดต้องชมพร้อมจัดโปรโมชั่นเช่น All You Can Feel ตักมังคุดไม่อั้น59บาทและสิทธิ์ซื้อผลไม้1กิโลกรัมแถมฟรี1กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสาร MRT ที่ร่วมรายการโดยกิจกรรมจัดขึ้นถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.ณเมโทรมอลสถานี MRT สวนจตุจักรและจุดจำหน่ายบริเวณสถานี MRT ลาดพร้าวและสถานี MRT สุขุมวิทปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที
10: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุมอำเภอสังขะภายใต้กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุขสู่การแห่งความหวังของสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแต่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนและสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลการสนับสนุนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพควบคู่กับการเรียนพร้อมฝากถึงเยาวชนให้ตั้งใจศึกษาและเดินตามความฝันของตนเองเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางเลมอนลอว์
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดพร้อมกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดตัวรถสมรรถนะแบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันโดยสคบจะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาโดยระหว่างนี้สคบจะบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องการแสดงฉลากและการโฆษณาอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือช่องทางของสคบได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ประเทศต้นแบบด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายในปี2573เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพที่มีคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจัดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมจากพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในทุกระดับอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมย้ำว่าการพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและบรรทัดฐานของสังคมไทยเพื่อนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลต้นแบบภายในปี2573
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ยืนยันว่าอิหร่านยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดซึ่งแตกต่างจากสหรัฐที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้อิหร่านจะรักษาสถานะเดิมของโครงการนิวเคลียร์และสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและจะไม่ส่งกองกำลังทหารสหรัฐไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มเติมจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐตกลงที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปแม้ว่าการหยุดยิงนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่าสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประนามองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นสงครามที่แลกมาด้วยการทำลายสันติภาพและความมั่นคงในยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้ความคุ้มครองของสหรัฐรวมถึงการเข้าร่วมข้อตกลงการแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์ของกลุ่มพันธมิตรพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือจะปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและสันติภาพโดยใช้สิทธิอันชอบธรรมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่พันธมิตรนาโต้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มงบประมาณด้านอาวุธและความร่วมมือทางทหารมูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายและสูญหายอีก5รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสำหรับความเสี่ยงต่อดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันต่อไปขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวใกล้บริเวณทางตอนเหนือของหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
14: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่3พบกับบราซิลทีมอันดับ2ของโลกด้วยแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะบราซิลไปแบบขาดลอย3-0เซต25-15 25-16 25-17 โดยทัดดาวนึกแจ้งตบทำแต้มมากสุด15คะแนนทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี16แต้มอยู่อันดับ2หลังการแข่งขันเพียวอัจฉราพรคงยศกล่าวว่าเป็นแมตช์ที่ยากเหมือนทุกครั้งเพราะบราซิลมีนักกีฬาที่สูงมากๆแต่ก็เล่นไปทีละแต้มจนชนะได้อยากบอกคนไทยว่าทำได้แล้วไม่ต้องยืมจมูกใครหายใจและรอดตกชั้นแน่นอนแล้วขณะที่ทัศน์ดาวนึกแจ้งกล่าวว่ารู้สึกโล่งที่เอาชนะบราซิลได้และไม่ตกชั้นนัดต่อไปก็จะทำเต็มที่อย่างแน่นอน
15: ก็โล่งค่ะเหมือนพอเราสามารถเก็บใช้ได้วันนี้มันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจที่จะสู้ต่ออีกในวันพรุ่งนี้ก็ยังเหลืออีกแมตช์นึงก็เราก็อยากจะคว้าชัยอีกใช่ก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมค่ะ
14: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์นี้พบกับตุรกีทีมอันดับ3ของโลกในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวสาวคนเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพ์พิชญาโคกรัมพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้าจะมีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัจฉราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของนักวอลเลย์บอลสาวไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่4ของปีดิอามุนดิเอลวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศฝรั่งเศสโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมือ2ของโลกดีกรีรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วคืนฟอร์มเก่งในรอบ2ปุดวันเดียว7อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้และอีก1อีเกิลโดยไม่เสียโบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พาขยับจากอันดับ69ร่วมขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนเป็นลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาด้านแนลลี่คอร์ด้ามืออันดับ1ของโลกชาวอเมริกันสกอร์รวมเกินไป1โอเวอร์พาไม่ผ่านการตัดตัวสุดโปรสาวไทยที่ผ่านการตัดตัวอีก4คนได้แก่เอริยาจุฑานุการ4อันเดอร์พาอันดับ18ร่วมประพังกรชวัฒนกิจ3อันเดอร์พาอันดับ23ร่วมปัจจลีอนันตริการ2อันเดอร์พาอันดับ38ร่วมและอภิชยายุบลอีเวนพาอันดับ57ร่วมเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026รอบรองชนะเลิศที่เอาอิงแลนด์เทนนิสคลับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษยันนิกซินเนอร์มืออันดับ1ของโลกและแชมป์เก่าจากอิตาลีโชว์ฟอร์มอยู่โชนะโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียไปอย่างขาดลอย 6-4 ทั้ง2เซตชัยชนะแมตช์นี้ของซินเนอร์นอกจากจะทำให้เจ้าตัวได้ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์แล้วจะมีการดับฝันการลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่25ของโนวัคโยโควิชลงทันทีเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียวกมลวรรณยอดเพชรพลิกโค่นจางกาอึนมืออันดับ8ของรายการจากเกาหลีใต้ไปอย่างยอดเยี่ยม 7-5 ทั้ง2เซตไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอรุจันทร์ซากันดิยาโควานักหัวเจ้าถิ่นคาซัคสถานมืออันดับ6ของรายการกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์ PGA ทัวร์รายการสิงห์ SAT ปราจีนบุรีแชมเปี้ยนชิพที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายนพรัตน์พานิชผลทำ3เบอร์ดี้ใน3หลุมสุดท้ายก็จบวันที่5อันเดอร์พาสกอร์รวม20อันเดอร์พาเฉินชนะพัชรพลขันทชาเพียงสโตรกเดียวป้องกันแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 240,000 บาทและเป็นแชมป์ไทยแลนด์ PGA ทัวร์รายการที่2ในอาชีพรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคือศึกสิงห์ SAT TDT ฉะเชิงเทราจึงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทระหว่างวันที่22-24กรกฎาคมที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการขับขี่ผ่านการรวมพลังของคอมมูนิตี้ผู้ใช้ Yamaha PG1 ทั่วประเทศกับกิจกรรม PG1 Ride and Run ชวนออกเดินทางร่วมกันสู่ภารกิจสุดพิเศษในงาน Ultra Man Hero Run 2026งานวิ่ง Ultra Man อย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี Ultra Man ที่จะจัดขึ้นรวม3สนามทั่วประเทศไทยสนามแรกวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กรุงเทพมหานครสนามที่2วันที่26กันยายนที่สวนสาธารณะนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสนามที่3จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเดือนพฤศจิกายนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook Yamaha Society Thailand ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้นอร์เวย์ที่นำโดยเออร์ลิงฮาแลนด์เตรียมพบกับอังกฤษที่นำโดยแฮร์รี่เคนเวลา 4:00 น.พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะทิตตสีโล
17: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: อันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับรับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังเรื่องนี้ถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญในการที่เราจะได้รู้ที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนนะผลงานการเขียนนั้นเป็นของสีจงหลินนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าเบื้องหลังมหาสงครามของบรรดาถวยเทพทั้งหลายวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ล้วนเป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดความคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าเทวดาเท่านั้นเลยทีเดียวเวลาที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องห้องศิลป์แล้วมีส่วนไม่น้อยทีเดียวพอเวลาที่เราเข้าไปในศาสนสถานของเจนแล้วเราเห็นภาพประกอบไม่ว่าที่จะเป็นในส่วนของการเป็นภาพเขียนภาพปั้นเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องเราห้องศิลป์ต่อนั้นก็มีการเชิญชวนกันอยู่ทุกครั้งว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะในมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องราวของการจัดรายการเรื่องราวที่อยากจะให้หาอะไรมาเสริมแล้วตอนนี้ก็คงจะต้องบอกว่าห้องศิลป์ก็ดำเนินเรื่องมาได้ค่อนเรื่องเยอะทีเดียวละนะครับถ้าหากว่าต้องการที่อยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อไม่ใช่การนำอวรรณกรรมมาเล่าอย่างนี้อีกก็ได้นะครับเพราะว่าอ่านเล่าเอาเรื่องนั้นมีสาระในการนำที่จะมาคุยกันเยอะทีเดียวเราเคยนำเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องเกล็ดวรรณคดีเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยเรื่องของสายตาต่างชาติที่มองคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเรียกว่าเรื่องราวที่นำมาคุยกันในรายการอ่านเล่าเอาเรื่องนั้นหลากหลายมากจริงๆดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรแทรกบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนะครับท่านผู้ฟังพิมพ์ B Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA WTANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละมาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยครั้งที่แล้วนั้นอินหองตั้งแต่แบงหวนไปทำศึกกับเกียงจูแหย่พอไม่ได้เห็นกลับมาก็คิดวิตกก็เลยเรียกว่าปรารภกับเล่าหูเขาเฉียงบอกว่าเออไอการที่เรารอคอยฟังข่าวของแบงหวนเนี่ยหายไปไม่รู้ว่าดีว่าร้ายอย่างไรนะดังนั้นพรุ่งนี้จะยกไปจับเกียงจูแหย่ให้ได้แล้วถ้าหากว่าจับเกียงจูแหย่ได้แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ข่าวของแบงหวนดังนั้นพอรุ่งเช้าอินหองก็ยกทหารออกจากค่ายพอมาถึงหน้าค่ายของศัตรูก็ยืนม้าอยู่แล้วก็ร้องบอกให้เกียงจูแหย่ออกมาเจรจาความเมืองกันเกียงจูแหย่เห็นอินหองยกมาเรียกว่าสมคิดเลยทีเดียวตั้งใจแล้วอยากจะให้ออกมาก็เลยจัดทัพพร้อมแล้วก็ขี่เจ้าเป็นส่วนที่เรียกพาหนะดีกว่านะครับเรียกกันว่าสู่ปุดเสียงเนี่ยพาเอาเซียเจิงจูยกออกจากประตูเมืองพอพ้นจากกำแพงเมืองมาหน่อยนึงก็ให้เสียเจิงจูเนี่ยคอยจับอินหองอยู่ที่นั่นแล้วเจิงจูเนี่ยก็เดินทัพไปถึงที่รบแล้วก็เอากระบี่ชี้หน้าอินหองมาว่าท่านเนี่ยนะ หาฟังคำสั่งอาจารย์ที่สั่งสอนเอาไว้ไม่ดังนั้นถ้าเจอกันวันนี้แล้วก็ดูท่าทางท่านจะละเอียดเป็นจุนแล้วล่ะโอ้อินหองได้ฟังดังนั้นก็โกรธนะขับม้ารำทวนเข้าแทงเกียงจูแยเกียงจูแยก็ปิดปัดด้วยกระบี่เรียกกันว่าถ้อยทีถ้อยรบกันได้สัก 2-3 เพลงเกียงจูแยก็ขับสู่ปุดเสียงหนีพอหนีอินหองก็ขับม้าตามไปพอแลเห็นเสียงเจงจูเป็นอาจารย์ยืนอยู่ก็หยุดม้าเสียเจงจูเห็นเกียงจูแย่ขับสู่ปุดเสียงหนีอินหองมาก็เอายันไทเค็กเต๋าส่องเป็นสะพานทองแดงขึ้นกั้นหน้าของอินหองไว้เกียงจูแย่เห็นดังนั้นก็ขับสู่ปุดเสียงมายืนฝ้าข้างหนึ่งแล้วก็ร้องเรียกอินหองบอกว่าท่านจงขับม้าข้ามสะพานมารบกับเราอีกสัก 2-3 เพลงสิยินหองตอนนี้ไม่รู้ในกลอุบายก็ขับม้าขึ้นไปบนสะพานอำนาจฤทธิ์ยันที่ชื่อว่าไทเค็กเต๋าเรียกกันว่าส่งผลให้เกิดความร้อนเป็นเปลวเพลิงพุ่งขึ้นยินหองกับม้าก็สิ้นกำลังราวกับว่าจะสิ้นใจตายไปลงในขณะนั้นเลยทีเดียวเสียเชียงจูอาจารย์ก็ร้องบอกว่าอินหองไม่ฟังคำเราสอนจึงเป็นดังนี้พอดีนเสียงอาจารย์อินหองรู้สึกตัวก็เลยบอกว่าซึ่งข้าพเจ้าเมื่อดีฟังคำอาจารย์นั้นผิดอยู่แล้วอาจารย์จงช่วยพาข้าพเจ้าไปฝากไว้กับพระเจ้าบูอ๋องเถอะเสียเชียงจูก็เลยบอกว่าเจ้าทำผิดล่วงเกินนักเราช่วยไม่ได้แล้วล่ะพอเสียเชียงจูรู้ว่าเท่านั้นแล้วยันไทเค็กเต๋าก็เผาอินหองกับมาร์ตละเอียดเป็นจุนไปสิ้นทีเดียวเกียงจูแย่กับเซียเจียงจูก็เลิกทับกลับเข้าไปที่เมืองทั้งฝ่ายของเซาฮูอยู่ในค่ายแจ้งว่าตอนนี้อินหองตายในที่รบเรียบร้อยแล้วละเอียดทีเดียวก็เลยคิดกันกับเซาชวนตงผู้ที่เป็นบุตรรอบเขียนหนังสือผูกลูกธนูยิงเข้าไปในเมืองในหนังสือนั้นนะมีความบอกว่าข้าพเจ้าชื่อเซาฮูกับเซาชวนตงคิดไว้แต่เดิมว่าจะมาเข้าด้วยกับเกียงจูแย่แต่ขัดด้วยอินหองนั้นเอาตัวไว้บัดนี้สมคิดแล้วขอให้ยกทัพมาปล้นค่ายข้าพเจ้าจะจับตัวแต่หลุนเหล่าฮูเก๋าเฉียงทั้งสามนายส่งให้แก่ท่านเวลานั้นหลำจงกวดทหารเมืองไซกีเที่ยวตรวจคนซึ่งรักษาหน้าที่บนเชิงเทินก็เก็บลูกธนูนั้นได้ก็เลยเอาหนังสือนั้นไปให้กับเกียงจูแย่เกียงจูแย่แจ้งในหนังสืออย่างนั้นก็ดีใจก็เลยจัดให้อึ้งป่วยฮอพ่อลูก5คนคุมทหารเป็นกองหน้าเต็งจิวกงเป็นปีกขวาหลำจงกวดเป็นปีกซ้ายโลเฉียหรือว่านาจานั้นเป็นแม่ทัพเตรียมเอาไว้คอยเวลาที่จะออกปลดค่ายทั้งฝ่ายของแต้หลุนเหล่าฮูเก๋าเฉียงสามนายไม่ได้รู้ความลับเรื่องนี้ก็เลยปรึกษากับเซาฮูว่าตอนนี้อินหองก็ไปตายในที่รบแล้วจำเจอมีหนังสือไปบอกแจ้งแก่พระเจ้าติวอ๋องให้ทราบเรื่องนี้จึงจะชอบเซาฮูก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เราค่อยคิดกันเถอะพอถึงเวลาเที่ยงคืนเกียงจูแย่ก็จุดประทัดสัญญาขึ้นกองทัพก็ยกออกจากเมืองพร้อมกันอึ้งปวยฮอเข้าตีค่ายทางด้านตะวันออกเต็งจิวกงเข้าตีค่ายด้านเหนือล้ำจงกัวเข้าตีค่ายด้านใต้โลเฉียก็เข้าตีค่ายทางด้านตะวันตกเรียกว่าพร้อมกันทั้ง4กองทางฝ่ายแต้หลุนเหล่าฮูเก๋าเฉียง3นายก็รบกับกองทัพเมืองไซกีเป็นสามารถเซาฮูรักษาค่ายอยู่ด้านตะวันตกก็เปิดประตูค่ายออกรับทหารเมืองไซกีทำให้ทหารเมืองไซกีนั้นเข้ามาในค่ายได้ขณะนั้นเหล่าฮูเก๋าเฉียงทั้งสองคนต้องอาวุธตายในที่รบแต่แต้หลุนนั้นพวกทหารจับเป็นเอาไว้ได้ก็พาตัวเข้าไปหาเกียงจูแย่แต้หลุนนั้นก็ถือว่าตัวเนี่ยเป็นทหารในเมืองหลวงก็เลยไม่ยอมคำนับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยถามแต้หลุนบอกว่าตัวเนี่ยเป็นข้าศึกเสียทัพเราแล้วเราจับได้เหตุใดจึงไม่คำนับเรา หารักชีวิตของตัวหรือไม่แต่หลุยก็เลยบอกว่าตัวท่านน่ะเป็นคนประทุษร้ายต่อพระเจ้าติวอ๋องเราหาควรที่จะคำนับไม่โอ้เก่งอยู่อย่าได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยสั่งทหารให้เอาตัวของแต่หลุนเนี่ยไปตัดศีรษะเสียบประจานไว้ทหารก็พาแต่หลุนออกมาเซาฮูเห็นดังนั้นก็คุกเข่าลงคำนับเก่งอยู่แย่แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอชีวิตไว้ทำราชการในพระเจ้าบูอองสักครั้งหนึ่งก่อนเถอะเกียงจูแย่ก็หัวเราะแล้วก็ลงมาจุงมือของเซาฮูให้ยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าเรารู้อยู่ว่าแต่หลุนเนี่ยเป็นคนสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินพอจะเลี้ยงไว้ได้แต่ว่าเป็นคนที่ดื้อดึงนักท่านจงไปว่ากล่าวสั่งสอนให้เข้าเดี๋ยวเราจึงจะยกโทษให้เซาฮูได้ฟังดังนั้นก็ดีใจก็เลยออกมาหาแต่หลุนนั้นนั่งก้มหน้านิ่งอยู่เซาฮูก็เลยบอกว่าแต่หลุนเป็นอะไรถึงได้สิ้นสติไปดังนี้ล่ะคำโบราณท่านบอกว่าถ้าผู้ใดรู้การวิปริตในแผ่นดินเขาก็ย่อมสรรเสริญว่าเป็นคนที่มีปัญญาบัดนี้แผ่นดินเมืองจิวโกเทวดาอาเพศให้วิปริตต่างๆอาณาประชาราชก็เดือดร้อนทั้งแผ่นดินท่านหารู้ไม่หรือเนี่ยจนเกิดรบพุ่งฆ่าฟันกันทั่วทุกแห่งผู้ใดที่จะไม่ออกห่างนั้นน้อยนักอันพระเจ้าบูอองทุกวันนี้มีบุญเหมือนพระอาทิตย์เมื่อเวลาเช้าตั้งแต่จะส่องแสงกล้าขึ้นแล้วก็จะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขหัวเมืองทั้งปวงก็จะเข้าด้วยถึงสองส่วนแล้วยังแต่จิวโกอยู่เมืองเดียวอุปมาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมมีแต่จะแหว่งดวงไปทุกวันท่านจงคิดถอยหลังกลับใจแล้วก็มาเข้าด้วยพระเจ้าบูอองเถอะเห็นจะมีความเจริญสืบไปจะมาณตายเสียเปล่าไม่ควรนะแต่หลุนได้ฟังก็ถอนใจใหญ่แล้วก็ตอบเซาฮูบอกว่าเราเนี่ยเป็นชายชาติทหารซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินจะมาเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายอย่างไรได้เซาฮูก็เลยบอกว่าทุกวันนี้น่ะอึ้งปวยฮอเต่งจิวกงรวมทั้งหัวเมืองทั้งปวงนั้นหาซื่อตรงต่อแผ่นดินไม่หรือเขาจึงมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอองเมื่อแผ่นดินไม่ได้เป็นยุติธรรมมีแต่ความเดือดร้อนต่างๆคนก็คิดเอาใจออกหากมาพึ่งที่เย็นอุปมาเหมือนกับว่าฝูงนกเนี่ยจะอาศัยจับต้นไม้ก็เลือกดูที่มีสมทุมพุ่มร่มสบายถ้าจะเป็นข้าศึกก็เลือกหาเจ้าที่ดีจึงจะเป็นสุขท่านจะถือว่าอาสาเจ้าจนตัวตายนั้นก็ชอบอยู่แต่ควรจะตายจึงจะตายนี่ท่านหาควรจะตายไหมชีวิตจะเป็นของหายากท่านคิดดูให้จงดีเถอะท่านผู้ฟังครับคุณก็ต้องบอกว่าสภาวะของแต่หลุนนะในยุคนั้นเวลานั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนเมาสุรานะครับพอได้ฟังเซาฮูว่าดังนั้นก็สั่งเรียกว่าตั้งสติได้แล้วก็คิดเห็นด้วยจึงบอกว่าขอบใจท่านมาให้สติเราดังนี้แต่เราได้ทำล่วงเกินแก่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ขัดเคืองอยู่คงที่จะไม่คิดเลี้ยงเราดอกกระมังเซาฮูก็เลยบอกว่าเกียงจูแย่นั้นเป็นคนที่มีปัญญารู้จักคนดีแล้วก็คนชั่วน้ำใจกว้างขวางเหมือนแม่น้ำท่านอย่าวิตกเลยเราจะไปว่ากล่าวให้หายครึ่งโกรธพอแต่หลุนได้ฟังก็บอกว่าอันนี้ก็ตามแต่ความคิดของท่านเถอะซาฮูก็มาบอกเกียงจูแย่บอกว่าตอนนี้แต่หลุนสมัครใจเข้าด้วยแหละพอรู้ดังนั้นเกียงจูแย่ก็เลยให้พาตัวเข้ามาแต่หลุนพอเจอกันก็คำนับเกียงจูแย่แล้วก็บอกข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนปัญญาน้อยมาทำล่วงเกินให้ได้ความขัดเคืองนั้นผิดนักตามแต่ท่านจะเมตตาข้าพเจ้าเถอะเกียงจูแย่พอได้ฟังคำพูดอย่างนี้ก็เลยบอกว่าท่านน่ะเป็นชาติทหารการที่นับถือเจ้าของตัวมั่นคงนักหรือว่าดีเดี๋ยวเนี้ยรู้คุณและโทษกลับใจมาอยู่ทำราชการในพระเจ้าบูอองเราก็ยินดีด้วยไม่ได้ถือโทษแก่ท่านเลยพอรุ่งขึ้นนะเกียงจูแย่ก็พาเซาฮูกับแต่หลุนเข้าไปที่กิมเสียนะ ถ้าในแง่ของภาษาไทยก็บอกพาเข้าวังน่ะนะครับแล้วก็ให้เซาฮูกับแต้หลุนอยู่ข้างนอกแล้วเกียงจูแย่ก็เข้าไปคำนับพระเจ้าบูอ๋องแล้วก็บอกว่าบัดเนี้ยเซาฮูแต้หลุนนั้นพาทหารมาเข้าด้วยเป็นอันมากพระเจ้าบูอ๋องก็เลยหาเซาฮูกับแต้หลุนเข้ามาแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้เราตั้งใจจะรักษาแผ่นดินไม่ให้มีความเดือดร้อนจะได้คิดทรยศต่อพระเจ้าติวอ๋องซึ่งเป็นเจ้าเมืองหลวงนั้นหาไม่ได้เหตุใดพระเจ้าติวอ๋องจึงให้ยกทัพมาตีเมืองเราเนืองๆให้เกิดความเดือดร้อนนั้นหาควรไม่และท่านทั้งสองมาสามิภักดิ์อยู่ด้วยเรานั้นก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันรักษาแผ่นดินให้เป็นสุขถ้าพระเจ้าติวอ๋องกลับพระทัยได้ตั้งอยู่ตามประเพณีแต่ก่อนเราจะได้ช่วยกันบำรุงพระเจ้าติวอ๋องให้เป็นสุขในราชสมบัติสืบไปว่าแล้วก็สั่งเกียงจูแย่นั้นให้เอาใจใส่เลี้ยงดูเซาฮูกับแต้หลุนรวมทั้งทหารทั้งปวงให้เป็นสุขในเมืองไซกีกันต่อไปทางฝ่ายฮั่นเอ๋งนายด่านจีกุยกวนรู้ข่าวว่าเซาฮูกับแต้หลุนไปเข้าด้วยกับพระเจ้าบูอ๋องก็ให้ทหารถือหนังสือรีบไปแจ้งแก่ขุนนางผู้ใหญ่ที่เมืองจิวโกขั้นจงเกียงฉุนขุนนางผู้ใหญ่แจ้งความในหนังสือนั้นก็โกรธจึงว่าควรหรือที่เซาฮูนั้นไปเข้าด้วยเจ้าเมืองไซกีเสียแรงพระเจ้าติวอ๋องชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางหาคิกตันยูรู้ขุนไหมเหมือนหนึ่งชาติสัตว์เดรัจฉานแล้วจงเกียงฉุนก็นำหนังสือบอกเข้าไปทูลพระเจ้าติวอ๋องตามข้อความซึ่งนายด่านบอกมาขณะนั้นนางขันกีแอบอยู่หลังฉากรู้ความว่าเซาฮูคิดและวางตัวอย่างไรแล้วก็พระเจ้าติวอ๋องได้ฟังจงเจียงฉุนทูลดังนั้นก็เสียพระทัยแล้วก็บอกว่าเซาฮูคนเนี่ยเราชุบเลี้ยงถึงขนาดแล้วควรหรือไปเข้าในเมืองไซกีมันน่าแค้นนักท่านจงพากันกลับไปเถอะเราจะคิดจัดแจงเองจงเจียงฉุนกับขุนนางคำนับแล้วก็พากันออกมาพระเจ้าติวอ๋องก็เสด็จเข้าไปที่ข้างในแล้วก็เล่าความให้นางขันกีฟังแม่นางขันกีก็ทำจริตทำเป็นตกใจแล้วก็เรียกกันว่าตีอกเขาร้องไห้ทูลบอกว่าพระองค์ทรงชุบเลี้ยงข้าพระองค์ทุกวันนี้คุณหาที่สุดไม่ได้ซึ่งบิดาข้าพระองค์ไปทางไกลจะเชื่อฟังผู้ใดยุยงจึงไปเข้าดื่มเมืองไซกีนั้นข้าพระองค์มิได้รู้แต่ว่าโทษของข้าพระองค์นั้นก็พลอยถึงที่ตายแล้วด้วยพระองค์ยังตัดศีรษะข้าพเจ้าเสียบเอาไว้ที่ประตูเมืองเถิดอย่าให้ผู้ใดดูเยี่ยงอย่างสืบไปเลยว่าแล้วนางขันกีก็ทำซบหน้าลงกอดพระบาทของพระเจ้าติวอ๋องแล้วก็ร้องไห้พระเจ้าติวอ๋องเห็นนางขันกีก็คิดสงสารด้วยความรักก็เลยอุ้มนางขันกีขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเมื่อบิดาเจ้าคิดขบฏไปเข้าด้วยข้าศึกตัวเจ้าอยู่นี่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นจะมีโทษด้วยฉันใดล่ะถึงแม้บิดาเจ้าจะพาทัพมาตีเอาเมืองสิ้นถ้าเป็นเราก็ไม่ทำโทษแก่เจ้าเจ้าจะได้ทุกข์ร้อนไปเลยเด็กกันว่านางขันกีก็ลองเชิงลองใจว่าในความคิดของพระเจ้าติวอ๋องคิดกับตัวเองว่ายังไงว่ากันเถอะนะครับคราวนี้พอเวลาเช้าพระเจ้าติวอ๋องเสด็จออกขุนนางก็ตรัสบอกว่าพวกที่ไปเข้าดิเมืองไซกีนั้นผู้ใดจะอาสาไปจับมาประหารชีวิตเสียให้เห็นแก่จักสุเราจึงจะหายจากความแค้นลีเต๋งขุนนางก็ทูลบอกว่าในเมืองไซกีนั้นเกียงจูแย่ถือว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมนักพระองค์ให้ผู้ใดไปทำศึกก็มีแต่เสียทีกับเข้าเกลียดกล่อมเกียงจูแย่ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ข้าพระองค์เห็นว่าเตียวสันซึ่งอยู่ด้านสามเขาเป็นคนเคยศึกแล้วก็มีความสัตย์ซื่อมั่นคงนักทั้งสติปัญญาและฝีมือก็เข้มแข็งข้าพระองค์เห็นว่าจะจับพวกขบวนเหล่านั้นได้เป็นมั่นคงพระเจ้าติวอ๋องพอได้ฟังคำแนะนำก็เห็นด้วยก็เลยมีหนังสือไปถึงเตียวสันให้ยกทัพไปตีเมืองไซกีครั้นเตียวสันแจ้งความในหนังสือรับสั่งดังนั้นก็จัดทัพพร้อมด้วยเครื่องสาตราวุธสเบกอาหารให้จีเป่าเป็นทัพหน้าลิปอจีขิมเป็นปีกซ้ายขวาให้เบียเต็กหองเป็นทัพหลังตัวเตียวสันเองนั้นเป็นแม่ทัพคุมทหาร 100,000 ยกไปที่เมืองไซกีครั้งนั้นเป็นเทศกาลฤดูแล้งหนทางกันดารต้องเดินทัพเรียกว่าเป็นเวลาตามระยะน้ำ ทางฝ่ายหัวเมืองใหญ่น้อยซึ่งขึ้นแก่เมืองจิวโกทั้ง800ได้รับความเดือดร้อนโดยพระเจ้าติวอองนั้นมิได้เอาพระทัยใส่ในการที่จะบำรุงแผ่นดินเลยอีกทั้งมีการเบียดเบียนให้ได้ความเจ็บแค้นหัวเมืองทั้งปวงก็เลยแต่งทหารให้ถือหนังสือไปถึงเกียงจูแยให้แจ้งความแก่พระเจ้าบูอองว่าข้าพเจ้าทั้งปวงขอเอาบุญไตอ๋องเป็นที่พึ่งสืบไปถ้าจะยกไปตีเมืองจิวโกเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะยกทัพมาเข้าด้วยเกียงจูแยรู้ในหนังสือดังนั้นท่านจะนำความเข้าแจ้งแก่บูอองเกลือกว่าบูอองจะไม่เห็นด้วยก็เลยงดอยู่พอได้ยินข่าวทัพเตียวสันยกมาก็จัดแจงรักษาหน้าที่เชิงเดินเอาไว้อย่างมั่นคงเตียวสันครั้นยกมาถึงเมืองไซกีก็ให้ตั้งค่ายลงทางฝั่งทิศเหนือนายทัพในของทั้งปวงก็ว่ากับเตียวสันบอกว่าแต่เดินทัพมาก็หลายวันแล้วเสบียงอาหารก็เบาบางลงถ้าช้าวันไปคงจะพากันอดอยากศึกจะเสียทีขอให้เข้าหักลงเมืองไซกีโดยเร็วเถอะเตียวสันก็เลยบอกว่าซึ่งท่านทั้งปวงว่านั้นก็ชอบอยู่แต่ทว่าเกียงจู้แย่นั้นเป็นคนที่มีสติปัญญามากจะด่วนหักเอาโดยเร็วนั้นคงไม่ได้จำจะพักทหารสัก2 วันให้หายอิดโรยซะก่อนจึงจะทำการได้ถนัดพอได้ฟังคำพูดของนายทัพดังนี้บรรดาผู้ที่เป็นทหารนายกองทั้งปวงก็เห็นด้วยครั้นรุ่งขึ้นสัก2 วันเตียวสันก็สั่งจีเป๋าทัพหน้าบอกว่าวันเนี้ยท่านจึงยกออกไปฟังกำลังทัพของชาวเมืองดูถ้าเห็นหนักแน่นประการใดก็ให้มาบอกเราจะยกออกไปช่วยจีเป๋าก็เลยเกณฑ์ทหาร 30,000 พร้อมแล้วก็แต่งตัวถือทวนขี่ม้ายกออกจากค่ายมายืนอยู่ที่หน้าเมืองแล้วก็ให้ตีม้าล่อจุดประทัดขึ้นเกียงจูใหญ่เห็นดังนั้นก็ให้เต็งจิ๋วกงคุมทหาร 30,000 ยกออกไปครั้นเต็งจิวกงมาถึงที่รบก็ร้องว่าแก่จิวเป๋าบอกว่าตัวเนี่ยเป็นแต่ผู้น้อยหาควรจะพูดกับเราไม่จงไปบอกเตียวสันแม่ทัพมาพูดกับเรามันจึงจะสมควรกันจิวเป๋าก็เลยขึ้นชี้หน้าบอกว่าท่านนะเป็นพวกขบฏหาคิดถึงเจ้าที่ชุบเลี้ยงไม่นี่ยังกลับมายกตัวเป็นคนดีอยู่อีกเล่าแต่เพียงฝีมือท่านอย่าให้เตียวสันออกมาเลยแต่ตัวเราก็พอจะจับท่านมัดส่งไปเมืองหลวงได้แล้วแต่เต็งจิวกงได้ฟังก็โกรธทีเดียวขับม้าเข้ารบกับจีเป๋ารบกันอยู่ได้สัก2-3 เพลงจีเป๋าเสียทีนะเต็งจิวกงก็เลยฟันด้วยง้าวถูกจีเป๋าตกลงมาจากม้าตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะนั้นหิ้วมาให้เกียงจูแย่เกียงจูแย่เห็นก็มีความยินดีก็มีการให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงเต็งจิวกงแล้วก็จดหมายสรรเสริญความชอบเอาไว้ฝ่ายเหล่าทหารพวกของจีเป๋าก็เอาความไปแจ้งแก่แม่ทัพว่าจีเป๋านั้นยกไปรบกับเต็งจิวกงถูกเต็งจิวกงฟันแล้วก็ถูกจิวเป๋าจนกระทั่งพลัดตกจากม้าแล้วก็ตัดเอาศีรษะจีเป๋าเข้าไปในเมืองเตียวสันรู้ดังนั้นก็โกรธก็เลยแต่งตัวใส่เสื้อเกราะถือทวนขี่ม้าคุมทหาร 10,000 ยกออกจากค่ายขันถึงหน้าเมืองไซกีก็ร้องเข้าไปบอกว่าให้บูอองนั้นเร่งส่งตัวจิวกงออกมาโดยเร็วเราจะจับจำส่งขึ้นไปที่เมืองหลวงถ้าขาดไว้ไม่ส่งตัวของเต็งจิวกงออกมาเราจะให้ทหารทลายกระแพงเมืองเข้าไปประเดี๋ยวนี้ผลแห่งการประกาศกล่าวอย่างนี้จะเกิดอะไร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถี

0: ไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อน2มาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3เพื่อตัดวงจรหนี้นอกระบบยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
4: นางสุขสมรวยวันธนียกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดได้ขับเคลื่อน2มาตรการใหญ่ประกอบด้วยโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือไปแล้วกว่า570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงกว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มากกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทมุ่งเน้นการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบพร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
5: จันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำให้กับหน่วยงานของรัฐจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าหลังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบปฏิทินจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571สทนช.ได้แจ้งแนวทางและกรอบระยะเวลาให้หน่วยงานรัฐจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีหน่วยงานต้องจัดทำรายละเอียดแผนพร้อมเอกสารแสดงความพร้อมผ่านระบบ Thai Water Plan ภายในวันที่30กันยายนและยืนยันข้อมูลภายในวันที่2ตุลาคมก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดโดยสทนช.จะรวบรวมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญก่อนเสนอกนช.พิจารณาในเดือนธันวาคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณปี2571ทั้งนี้สทนช.ย้ำความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดทำแผนและนำส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรติดตามกรณีเพิกถอนโฉนดทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีย้ำแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรมพร้อมผลักดันใช้พื้นที่คืนรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
7: นางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการได้ติดตามกรณีร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ถือครองหรือซื้อขายที่ดินโดยสุจริตทั้งนี้กรมที่ดินชี้แจงว่าได้เพิกถอนโฉนดแล้ว29แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5แปลงโดยเมื่อเพิกถอนแล้วพื้นที่จะส่งมอบให้กรมป่าไม้ดูแลต่อไปขณะที่กรมป่าไม้ยืนยันจะปักแนวเขตพื้นที่และวางมาตรการป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนในอนาคตรวมถึงพิจารณาบริหารจัดการพื้นที่ที่ยึดคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่น การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาตพร้อมย้ำว่าการดำเนินการต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อประชาชนควบคู่กับการคุ้มครองทรัพยากรของรัฐพร้อมติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เกิดปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนกันเนี่ยนะครับก็ชุลมุนวุ่นวายกับการที่เราพอเปลี่ยนเวลานะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาเยอะแยะแต่ผมพอดีเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักนะฮะก็ไม่ได้เห็นเขาด่าๆเยอะๆก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอดีก็เลยบล็อกไปบ้างแล้วก็ออกจากไลน์ไปแล้วนี่นะฮะเอ๊ะแต่พอมาดูก็ชักจะเลยเถิดเยอะแยะมากไปก็เลยต้องคงจะต้องดำเนินการนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะฟ้องร้องทางด้านคดีความเพราะว่าเห็นไปก้าวล่วงทางหน่วยงานด้วยแล้วก็เป็นเรื่องทางที่ส่งไปทางโซเชียลแล้วก็เรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กระทบกับเรื่องของในวิชาชีพการทำงานในราชการว่าเราเอาเงินหลวงมาจัดงานเพื่อให้คนข้างในได้ชมหรือว่าเพื่อนๆมาร่วมงานเกษียณราชการผมนี่ก็เลยต้องฟ้องร้องก็เลยจะดำเนินการทางศาลนะครับแล้วก็ทางคดีความโดยทนายซึ่งเคยว่าความให้ทางคนเพื่อชีวิตนะฮะที่ฟ้องร้องเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงคำสัญญามาช่วยเป็นทนายนะครับก็เตรียมรอหมายศาลกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ทั้งไปส่งข้อความในทางโซเชียลแล้วก็ในทั้งเรื่องส่งในเพจต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งเพจทั้งตัวท่านเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงในสิ่งต่างๆที่ได้ด่าทอต่างๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็แจ้งในเฟซแล้วนะครับในเพจแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องดูตลอดนะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราบอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่7ตอนเช้าก็เปลี่ยนมาตอนที่6เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วก็จำนวนเจ้าหน้าที่ก็จำนวนคนที่เข้าชมนะฮะที่ค่อนข้างจำนวนเยอะแล้วก็มีทั้งเรื่องของทั้งหลายอย่างนะฮะที่เราจะต้องโดยดูแลความปลอดภัยที่เป็นความสำคัญที่สุดบางทีก็ตอนแรกว่าจะยกเลิกไปเลยคือจะบอกทางคาราบาวว่าเอ๊ยยกเลิกคอนเสิร์ตไปเลยนะฮะตอนแรกผมก็ก็เกรงใจพี่ๆน้องๆทั้งหมดที่เขาลงทะเบียนแล้วก็เขาตั้งใจจะมาชมนะฮะทั้งที่เคยชมนะตลอด3ปีนะครับแล้วก็ปีสุดท้ายนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็คงจะว่ากันไปตามกระบวนการแล้วก็รู้จักกันนะฮะเขาเคยต้องรู้จักกับแอดมินคนเก่าแล้วก็เคยที่จะมีกิจกรรมร่วมกันในตอนที่ไปทำเรื่องของทางด้านเกษตรเรื่องการปลูกต้นไม้นะฮะก็เคยไปเดินไปถึงลพบุรีลพบุรีไปถึงนั้นก็บรรดาเขาบอกเอ๊ะไม่รู้ว่าเป็นใครพอตอนหลังมาดูอ๋อคนนี้เองนะครับก็ว่าไปตามกระบวนการแล้วกันนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าก็ทำหน้าที่กันแล้วก็สิ่งต่างๆที่กล่าวหาทั้งหมดนั้นก็ไปแก้ก็กล่าวหาในทางชั้นศาลก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมพี่หยดรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงก็เริ่มกันด้วยเพลงที่พอดีไม่ได้ติดตามคือพอก็ขุ่นมัวในหัวใจเหมือนกันเพราะว่าจะกะว่าจะเกษียณอย่างแบบหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขแล้วพอดีก็มีข่าวมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยไม่อยากจะไปติดตามไปอะไรทั้งนั้นนะครับพอดีก็มีข่าวที่ทำให้ชุ่มจ่ำหัวใจชุ่มจ่ำหัวใจขึ้นมาก็คือเรื่องของน้องที่เล่นดนตรีเปิดหมวกนะฮะเปิดหมวกที่ตลาดนาคาท้ายรถนาคาแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตนะฮะก็ไปออดิชั่นในรายการนะฮะที่อเมริกานอกเหนือจากอื่นใดแล้วคือเคยได้เห็นความสามารถของเธอมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับตั้งแต่เด็กๆตอนที่เปิดหมวกติดตามมาทางเพจของโรเยนของเนเน่โรเยนเนี่ยนะครับแล้วก็วงโอโซนเนี่ยนะฮะก็เคยเห็นว่าโอ้โหฝีมือคนนี้ไม่ธรรมดาน้องเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาก็อย่างที่ว่านะฮะฉายาของเธอก็คือที่คนจีนเรียกว่ากุ้ยช่ายอาเพียวอัจฉริยะปีศาจผู้พลิ้วไหวนะครับแล้วเลือกเพลงนะฮะเลือกเพลงให้กดทั้ง yes ทั้งคอมเมนเตอร์ทั้ง4ท่านเนี่ยระดับศิลปินระดับโลกเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ตื่นตันนะฮะแล้วก็เ
ได้เห็นกิริยามารยาทนะครับการไหว้การความภาคภูมิใจการปลาบปลื้มแล้วก็การหันมามองคุณพ่อเนี่ยโอ้มันขนลุกนะฮะขนลุกแล้วก็ทุกอนุของความปลื้มใจที่มีกับน้องคนนี้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางที่จะเป็นนักดนตรีระดับโลกเป็นล็อกสตาร์รับรองได้ว่าเป็นแน่นอนนะฮะไม่ใช่แค่พี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจได้พูดไว้ในรายการหนึ่งที่น้องเขาไปประกวดนั้นเขาบอกก็ต้องยืนยันเลยว่าเป็นแน่นอนน้องได้แน่เดินทางไปสู่ความฝันได้แน่นอนเหมือนกับที่อาจารย์ในสุขคลินิกเพจสุขภาพจิตในแพทย์เจษดาท่านได้พูดถึงเรื่องของเพลงซอมบี้ที่น้องเขาเลือกมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ศพที่ลุกจากหลุมแต่หมายถึงมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ปล่อยให้ความเกลียดนะครับความเกลียดมาความเกลียดมากัดกินหัวใจจนไม่เหลือพื้นที่ให้ความเมตตาโอ้นี่ผมชอบอันนี้จริงๆนะฮะก็เลยพอดีโพสต์ในเพจต่างๆที่เขาชื่นชมนะฮะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆที่การชื่นชมในทางที่สร้างสรรค์ในทางที่ดีงามเนี่ยออกมาเยอะมากแล้วก็ยอดวิวยอดไลค์ต่างๆเยอะมากมายน้องๆถึงระดับทั่วโลกแล้วเน่ๆทำได้จากนักดนตรีเปิดหมวกแล้วก็ฝึกซ้อมนะฮะจากที่ไม่ได้มีการเรียนดนตรีไม่มีความรู้อะไรทั้งนั้นแต่มีความมุ่งมั่นคุณพ่อเป็นช่างแกะสลักด้วยสองมือของพ่อนั้นได้ทำให้ความฝันของเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ไปก้าวไปสู่ระดับโลกระดับสู่สากลแล้วนะฮะก็เนี่ยแหละครับเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆนะฮะศิลปินหรือว่าทุกๆเด็กเยาวชนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรามาฟังกันอีกเติมเพิ่มเติมนะฮะขอบคุณทางรายการอเมริกาก็เทเลนต์นี่แหละครับที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของผู้หญิงเด็กไทยนะฮะเด็กไทยคนนี้แล้วก็กดเยสถึง4ท่านแล้วก็มันเรียกว่าเพลงทั้งคือมันเป็นคลิปที่ส่งมาแล้วมีความสุขใจทำให้ลืมเรื่องขุ่นข้องหมองใจของตัวเองไปสาธนัดเลยนะฮะในการที่จะมีคอนเสิร์ตของทนดนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้นะฮะถนนดนตรีไลฟ์แล้วผมก็จะมุ่งมั่นว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าได้ทำต่อผมต้องเชิญน้องเน่คนนี้นี่นะฮะแบบที่เป็นนักดนตรีเปิดหมวกแล้ววงของโอโซนที่เปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตมาเยือนบนถนนดนตรีให้ได้สักครั้งด้วยเหมือนกันเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาชมฟรีเหมือนกันแล้วก็คงจะชุลมุนแย่งที่นั่งกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับนะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยนะครับกุยช่ายอาเพียวอัจฉริยะปีศาจผู้พลิ้วไหวแล้วก็อีกหลายในคอมเมนต์นะฮะนัทธิวาก็เขียนถึงนะครับผมคงจะมาถ่ายทอดกันในช่วงเวลาช่วงต้นชั่วโมงนี้แหละครับแล้วก็มีเพลงที่น้องแพรวเนี่ยนะครับของเน่เนี่ยได้สร้างผลงานเอาไว้นะฮะผมขออนุญาตนำในจากที่น้องเขาเล่นดนตรีอยู่ในช่วงที่ผ่านมาฝากกันนะฮะด้วยบทเพลงที่ผมก็เคยเล่นเคยร้องเหมือนกันนะฮะแต่คงไม่ได้เป็นฝีไม้ลายมือเท่าน้องเขาหรอกครับเคยเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีที่เพื่อนๆได้ร่วมตัวกันในตอนเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นี่นะครับ Always Somewhere ครับเป็นงานเพลงของ Scorpion แล้วน้องเน่เขาก็เบอร์ไว้ลองฟังกันดูนะครับ

กับชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาแล้วก็อุโมงค์ที่น้ำรั่วถนนถนนต่างๆสุดตัวต้องคอยระมัดระวังด้วยนะฮะการสัญจรผ่านไปตรงไหนตรงไหนกันก็ดูแลชีวิตซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วก็ไรเดอร์ที่โดนคนหัวร้อนเข้ามาแล้วมีพี่โจ๊กเกอร์นะครับชายที่ได้ทำงานเช็ดกระจกอยู่ตามสี่แยกแล้วก็มาปกป้องก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งไวรัลที่โด่งดังกันขึ้นมานะครับก็เนี่ยแหละครับมองแต่รูปภายนอกไม่ได้นะฮะคนที่ต้องดูกันในเรื่องของรูปลักษณ์ภายในจิตใจของข้างในกันนะฮะครับมีอีกหลายเรื่องราวนะฮะที่ค่อยๆออกมาจากทางเพจนะครับในเรื่องของน้องเนเน่นี่แหละครับมาสักครู่นี้กับเพลงสาธุชนนะครับที่คาราบาวได้สร้างสรรค์งานขึ้นผมว่าดนตรีก็ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้ผมจะไปคุยกับพี่แอดนะครับสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็มายืนยันที่หน้าเคาน์เตอร์กันเลยนะครับอาจจะชุลมุนกันหน่อยแต่ว่าแบ่งปันกันบางท่านที่มารอหน้างาน walk in มาแล้วก็มารอคอยก็ลุ้นกันนะครับว่าจะมีที่ไหมสำหรับท่านที่อาจจะยกเลิกไม่ได้มานะฮะที่จองเอาไว้แต่คิดว่าคงจะเต็มหมดแล้วครับเพราะตอนนี้ก็เราก็แบ่งในเป็นช่วงๆเพื่อทยอยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระดับต่างๆนะฮะระดับต่างๆนั้นก็เพื่อที่จะให้โอกาสของคนที่ได้เดินทางมาชมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็ได้รับโอกาสในการลงทะเบียนก่อนแล้วก็ไล่กันมาส่วนที่ถูกกล่าวหานี่ก็คือบอกว่าเอาบัตรไปให้กับทางคู่ที่ที่เป็นเพื่อนกับคนข้างในอันนี้ก็มาดูที่หน้างานกันแล้วนะครับเพราะมีชื่อมีทั้งโนดนะครับคนที่กำลังจองมาแล้วก็คนที่เป็นทั้งแขกของนะฮะแขกของทางภาคฝั่งของทางผู้นะฮะผู้ที่เป็นผู้บริหารได้อนุมัติโครงการถ้าไม่มีท่านเหล่านี้รับรองว่าเราคงจะไม่ได้ทำแน่แล้วปีหน้าก็ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าถ้าทุกท่านที่คุณกล่าวหาต่างๆเนี่ยเขาจะไปถึงผู้บริหารและท่านเหล่านี้ท่านก็บอกว่าถ้าเรามีปัญหากันมากก็คงจะไม่ได้มีการอนุมัติโครงการแล้วก็คนที่ทำโปรเจกต์ทำโครงการอย่างเช่นภรรยาผมคุณวิริลักษ์ลุงสมัยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่ได้ทำโครงการต่างๆแล้วก็ช่วยดูเบื้องหลังกับโครงการให้แล้วเป็นแอดมินด้วยนะครับแล้วก็ที่ต้องโต้ตอบไปก็เพราะอย่างนี้แหละครับว่ามันไม่ถูกเรื่องมันเกินเลยเกินไปนะครับแล้วก็เพื่อนวัดนวลทุกคนที่ให้การสนับสนุนอย่างเช่นเรื่องโลโก้ต่างๆที่ทำมาอย่างเช่นคุณจอกวสันต์วงสว่างที่ทำให้ถึง3ปีเต็มๆโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยช่วยประหยัดงบประมาณทางราชการนะฮะแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติงานทั้งหมดนะฮะทั้งการให้กู้เงินสหกรณ์มาทำงานให้ได้โดยที่ว่าไม่สามารถจะเบิกงบทางราชการได้ในหลายเรื่องราวที่ต้องควักด้วยตัวเองหรือว่าใช้จ่ายด้วยตัวเองก็ไปกู้มาก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ถึงส่วนของกองคลังต่างๆที่เขาก็ควรจะมีสิทธิ์ได้ชมด้วยเราก็ต้องจัดเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ไม่ได้เบียดบังสำหรับในเรื่องของผู้คนที่เขาจะต้องเข้ามาจองเพราะว่าที่นั่งมันมีก็มีแค่นี้แหละครับ 1,000 ก็ต้องเต็มกันทั้ง 1,000 แต่ทีเราก็เสริมเก้าอี้ขึ้นมาก็มันได้อีก200นะฮะ 1,200 ตามนะฮะตามที่ลงทะเบียนไว้แต่ที่อื่นที่จะแบ่งปันกันก็คงจะขอร้องทางพี่น้องของทนดนตรีทุกท่านที่ได้นะลงชื่อแล้วจะได้ที่นั่งไว้เนี่ยจะขอให้ช่วยตลาดที่นั่งให้ท่านอื่นๆเพื่อจะได้ยืนนะครับทีมงานของเราก็จะได้ยืนเต้นกันทั้งหน้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะขอร้องข้างหน้ากันเราคิดว่าคงจะได้อีก 20-30 ที่นั่งเพื่อจะแบ่งปันผู้ที่ยังเป็นผู้พิการผู้ที่อาจจะมาชมใหม่ๆก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวต่างๆก็จะได้นะฮะจะได้เข้าชมกันด้วยครับก็แบ่งปันกันนะฮะด้านชั้นลอยบนชั้นลอยชั้นที่2ก็นั่งแล้วอย่าเต้นนะครับเราไม่ได้เสริมเก้าอี้แล้วก็ขยับได้นะฮะแต่ว่าอย่าขย่มกันมากก็กลัวเดี๋ยวมันจะพังลงมานะครับเพลงที่คุณขอมาในคืนวันนี้นะครับตอนนี้ผมคงจะไม่ได้อยู่ในไลน์แล้วนะฮะพอออกจากไลน์แล้วก็เบื่อหน่ายนะรำคาญก็เลยออกซะเลยนะฮะก็เดี๋ยว
เลือกเพลงที่คุณขอมาก่อนนะครับทางใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยนักเดินทางเขาส่งมาให้นะครับการเดินทางทราบแล้วนะครับถ้ายังไงสะดวกใจไม่ต้องนำรถมานะครับเพราะว่าคาราบาวเลิกเร็วนะฮะต้องรีบเดินทางต่อไปเล่นที่เมืองการก็จะต้องออกที่นี่ประมาณไม่เกินทุ่มหนึ่งนะครับดังนั้นก็ถ้ามาทางรถไฟฟ้าหรือว่ารถประจำทางก็จะสะดวกกว่าเนื่องจากว่าเราเลิกไม่ดึกมากนักนะครับก็ไม่ต้องนำรถมาจะดีกว่านะฮะสะดวกกว่าครับเพลงข้างหลังภาพและระบำชีวิตที่คุณขอมาครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงเวลาของถนนดนตรีในช่วงโมงแรกผมพิโยรุ่งสมัยและคุณตุนชัยคำรอบก็กลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองหรือกิจลักษณ์การจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท่มณีบุญประกอบอกลิ่นมริภาเทียมแสนเตือนใจชุมนันในเมืองและช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาอัสดางยมนาเขียนดีนะครับเนเน่รอยัลจากนักดนตรีเปิดหมวกสู่การออดิชั่นในอเมริกาทาเลนต์ด้วยเพลงซอมบี้ตอนที่กรรมการให้น้องแนะนำตัวน้องเนเน่แนะนำตัวว่ามาจากภูเก็ตนะครับเมลบีหนึ่งในสมาชิกสไปเกิลและกรรมการในรายการถึงกับพูดขึ้นมาว่านั่นมันเมืองโปรดของฉันและหลังจากนั้นจะเห็นว่าเมลบีอมยิ้มอย่างชื่นชมอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ตรวจดูกระแสจากต่างประเทศตอนนี้บวกมากยังไม่เห็นกระแสวิจารณ์หนักจากสื่อใหญ่ต่างประเทศแต่เป็นกระแสชื่นชมในวงการบันเทิงร็อกและจากกรรมการ AGT ชัดเจนเสียงชมหลักๆคือ1เด็กเงียบๆแต่พอเริ่มร้องกลายเป็นร็อกสตาร์สื่อร็อกอเมริกันเล่าว่าพาดหัวในทำนองว่าเด็กสาววัย16พูดดูเขินๆทำให้ผู้ชม AGT ตะลึงด้วยกันคัฟเวอร์เพลงร็อกยุค90อย่างดุดันและชมว่าเธอมีพลังเวทีเกินวัยทั้งร้องเล่นกีตาร์และคุมคนดูได้ดี2กรรมการชมทั้งเสียงกีตาร์และพลังบนเวทีโซเฟียเวอร์กาล่าชมว่าโชว์สเปกตูคิราและมีโอกาสไปได้ไกลฮอวี่มันเดลเรียกเธอว่าร็อกสตาร์เมลบีชมว่าเสียงคุมได้ดีและเล่นกีตาร์ได้จัดมากส่วนไซมอนโคเวลชมว่าโทนเสียงมีความจริงมากนะครับและจุดที่คล้ายคำวิจารณ์มากสุดคือยังดิบยังไม่เนี๊ยบไซมอนพูดด้วยว่าโชว์มีความเมสซี่อยู่บ้างแต่เขากลับมองว่านั่นทำให้การออดิชั่นดีขึ้นเพราะมันดูจริงสดและมีคาแรคเตอร์ไม่ใช่การโชว์ที่ขัดเกลาจนสูญเสียพลังภาพรวมคือพรสวรรค์ไทยที่ขายได้ในตลาดโลกนะฮะสื่อไทยภาษาอังกฤษอย่างข่าวสดอังกฤษรายงานว่ากรรมการและผู้ชมยืนปรบมือชมทั้งเสียงร้องฝีมือกีตาร์และสเตจพรีเซนต์ที่เกินไหวพร้อมชี้ว่าเธอมีผู้ติดตามรวมกว่า3ล้านคนอยู่แล้วตอนนี้คงมากกว่านี้แล้วนะครับนะฮะแล้วก็คือก็นี่แหละครับแล้วก็บอกเพลงซอมบี้นี่ไม่ใช่เพลงผีหรือเพลงซอมบี้แบบหนังสยองขวัญแต่เป็นเพลงประท้วงความรุนแรงทางการเมืองและสงครามความแค้นที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะบริบทความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือนะฮะก็คงจะทราบถึงความหมายของเพลงแล้วว่าคนที่ถูกเกลียดชังครอบงำจนไม่มีสติหรือคนที่ทำตามความแค้นเดิมๆเหมือนถูกโปรแกรมไว้ไม่ได้คิดเองไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของเหยื่อเพลงนี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายคาทอลิกโปรเตสแตนต์ไอร์แลนด์หรืออังกฤษแบบตรงๆแต่เป็นเพลงที่ชี้ว่าเมื่อความรุนแรงลากเด็กและผู้บริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันคือความไร้มนุษยธรรมนะฮะนี่ก็คือบทเพลงที่เธอเลือกมาแล้วก็เป็นอะไรที่โดนจริงๆนะครับโดนจริงๆนะฮะครับวันนี้คงจะได้มีเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตรงนี้ก็ฝากกันด้วยนะฮะสำหรับเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ได้มีนะฮะกลับมาแล้วไม่ได้ขึ้นเวทีที่อื่นเลยนะฮะก็คือเวทีเดิมที่เธอได้กำเนิดมาก็คือเวทีของเปิดหมวกนะครับเธอก็ไปร้องและเต้นกับเพื่อนๆเธอในภูเก็ตที่ตลาดนาคาเหมือนเดิมกับบทเพลงใต้ดินเมื่อสักครู่นี้ระบำชีวิตก็จะมีนักดนตรีที่เป็นลูกของนักดนตรีข้างถนนดนตรีเปิดหมวกอย่างพี่อีทฟุตบาทที่น้องเปรียวน้องปิกได้มาเล่นเชลโลและก็ไวโอลินนะฮะซึ่งถือเป็นดนตรีคลาสสิกที่ทั้งสองคนที่คุณพ่อก็มีชีวิตเช่นเดียวกันกับนักดนตรีเปิดหมวกหลายคนที่ได้ใช้ชีวิตดนตรีให้ลูกๆได้ไปตามความฝันแล้วก็เป็นความฝันที่เกิดขึ้นได้จริงนั่นเองนะครับเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครที่คุณผู้ฟังขอมาและดอกไม้ในที่หลับตาครับ

0: ช่วงท้ายของทนดนตรีชั่วโมงแรกกับดอกไม้ในที่หลับตาของวงนั่งเล่นก็มีแสงตัวเองมองเห็นในคุณค่าของตนเองอย่างเช่นที่น้องเนเน่ได้แสดงศักยภาพพลังการมุ่งมั่นแล้วก็การฝึกฝนแล้วก็ในสิ่งที่ทั้งเรื่องของภาษาด้วยทั้งเรื่องของฝีมือด้วยเรื่องของความตั้งใจด้วยก็ประกอบกันอีกหลายอย่างแล้วก็รวมไปถึงแรงหนุนแรงผลักลมใต้ปีกทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยที่ได้สนับสนุนหรือแม้กระทั่งคนที่จากบ้านจากเมืองมาไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่มาเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็ยกย่องเธอนี่ก็คือดอกไม้ในที่หลับตาเราเดินทางกันมาในชั่วโมงแรกเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองมีเพลงหลายเพลงที่คุณขอมาใน Google Form แล้วก็โทรศัพท์ตอนนี้เดี๋ยวรับแล้วนะครับมาสักครู่ผมไม่ได้รับทั้งหลายสายต้องขออภัยด้วยเพราะว่าขับรถอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับทาง0816346452 0816346452เดี๋ยวสักครู่หลัง4ทุ่มจบข่าวแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาในช่วงของชั่วโมงที่2กันครับ
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเป็นอยู่ฐานชายแดนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไป

0: ท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเป็นอยู่ทหารชายแดนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมย้ำว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและกังวลเรื่องสวัสดิการของกำลังพลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกระทรวงคมนาคมพร้อมให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยจึงเชื่อมั่นว่ากำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมถึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อขับเคลื่อนโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในมิติความมั่นคงการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันตรวจธุรกิจเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนบริษัทซ้ำกว่า100แห่ง
4: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจค้นธุรกิจต้องสงสัยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวม5จุดจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง34บริษัทโดยเบื้องต้นพบความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดิน15แปลงพื้นที่รวมกว่า97ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบสถานที่แห่งเดียวถูกใช้เป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทมากกว่า100แห่งพร้อมตรวจพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นสัญญาทางธุรกิจและข้อมูลการเงินซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการใช้นอมินีหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีแขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์ส่งศูนย์ซักถามตามกระบวนการกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชน
5: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุแขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์บริเวณสนามฟุตบอลข้างทางรถไฟบ้านเจาะเกาะอำเภอเจาะไอร้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดีตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ก่อนนำตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนได้ยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจยึดหลักนิติธรรมความโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนพร้อมเดินหน้าสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสด้านความมั่นคงได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงจากเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันตุนันท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ร้ายจากใจที่อาวรณ์ถึงเธอเส้นคุยกลืนกลบลบสำเนียงรอกายแสงจันทร์กระจายโอบพื้นดินเดียวกันกรองไทยผิวมีสืบสายส

ในงานอัลบั้มชุดนี้ที่เป็นชุดที่คาราบาวได้เป็นที่รู้จักในช่วงที่พอเริ่มต้นมาในชุดนี้นะครับก็มีเพลงวันนี้พกเนี่ยครับแล้วก็เป็นเพลงเอกของในเป็นเพลงเด่นของอัลบั้มแต่มีเพลงอื่นๆอีกหลายเพลงที่ดีๆทั้งนั้นอย่างเช่นเพลงนี้ที่มีทั้งเรื่องของการเก่ากีตาร์ที่แบบเป็นที่ปรารถนาของบรรดาคนเล่นกีตดนตรีเล่นกีตาร์กันเนี่ยต้องแกะกันสมัยก่อนต้องแกะแล้วก็แกะเพลงเทปคาสเซ็ตเนี่ยถ้าจะเปื่อยก่อแล้วก่ออีกแล้วเทปบางทีมันจะไปคือลูกยางหรืออะไรเนี่ยมันจะพันเทปบางทีต้องดึงออกมาดินสอหมุนม้วนกันนะฮะก็ถ้าเป็นแผ่นเสียงเนี่ยก็ดีหน่อยนะฮะแผ่นลองเพลงอัลบั้มก็จะยกเข็มแผ่นเสียงแล้วก็ถอยไปถอยมาแล้วก็หยุดได้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีใช้แล้วนอกเหนือจากทางพิพิธภัณฑ์ของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าบางที่ที่เขายังใช้เทิร์นเทเบิลซึ่งผมกำลังจะกลับมาทำเอาอุปกรณ์เนี่ยนะครับเทิร์นเทเบิลที่เดียวคุณเมฆขันแก้วเนี่ยเอามาทำงานที่จะทำงานหลังเกษียณก็เพลงไม้ไผ่นะฮะทั้งเก่ากีตาร์ทั้งเสียงฟลุตเสียงครุยอยู่ในเพลงนี้นะครับฝีมือของน้ำหมูพงเทพที่ได้เดินทางกับคาราบาวในช่วงเวลาช่วงที่คาราบาวเริ่มเดินสายน้ำหมูก็ไปเป็นโฆษกแล้วก็ในหนังเรื่องเสียงเพลงเสรีภาพนี่ก็จะเห็นน้ำหมูบอกวงดนตรีอันตรายวงดนตรีอันตรายมาเล่นเปิดวิกอยู่ที่โรงหนังนะครับตอนนั้นที่อยู่ในหนังเรื่องเสียงเพลงเสรีภาพเอาไปประกาศคนไม่มาดูเลยนะฮะวงดนตรีอันตรายครับแล้ววันที่13นี่วงดนตรีอันตรายจะมาเล่นกับถนนดนตรีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ตีกันแล้วครับเราตีกันเองนะครับแหมก็นอกเหนือจะโพสต์ตรงไปด่าทอในโซเชียลแล้วก็ท้าทายว่าจะมาป่วนที่หน้างานในวันที่13ก็ยินดีครับมาเลยครับก็พร้อมครับฟังบรรลัยการช่างกับทีมงานทนดนตรีพร้อมต้อนรับนะครับถ้าขาสั้นฝังทนวัดนวลนริศไม่ยอมไปตอนที่ผมดูคาราบาวนี่ก็ผมก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะครับตัวเปิดคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีของพินโยรุ่งสมัยนะครับแล้วก็ทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองนะครับนะแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทุยาเพลงนี้ก็ขอในหลัง5ทุ่มผมขออภัยที่ไม่ได้ดูตรงข้อความด้านหลังที่แอดมินเขาส่งมาให้นะครับก็เพลงอะไรนะเดี๋ยวนะฮะอันนี้เปิดบอกให้เปิดหลัง5ทุ่มก็ไปเปิดซะก่อนนะครับก็คงจะได้ฟังตอนนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าหลัง5ทุ่มจะเปิดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับมีขอเพลงกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ก็ตั้งแต่ครั้งหลังภาพนี้ผมมอบไปแล้วนะครับคุณปราดปอนปอนนะฮะไอ้นี่มันดูยากไงมันเลื่อนไปเลื่อนมาเมืองสารขันคุณเจ้าคุณขอมานะครับฟังทางเชียงใหม่ไม่รู้ว่าเพลงของใครเมืองสารขันแก้มน้องนางนั้นฟังไปแล้วเขียนไขแล้ววานิชนะฮะไม้ไผ่คนหลังเขาอ้อยเอเจหนุ่มบ่าวสาวปานนะครับแล้วก็คุณอ้อยเอเจมาดูป่ะลงทะเบียนเรียบร้อยใช่ไหมครับระบำชีวิตเลขาจัดให้แล้วนะครับแล้วก็ขอล้างบางด้วยมีลานข้าวนะฮะตีบ้านสวนจากสุพรรณบุรีนะครับและเพลงเจ้าสาวผีเสื้อเพลงกำลังใจจารย์มรุเพชรจากคุณเหน่งปทุมธานีแล้วก็เงือกทองอ๋ออ่าวอันดาคุณตั้มพัทยานะครับพ่อภูมิพลคุณโอ้883417มาดามออยขอชานสเตท PRD Streaming Platform ขออนุญาตทางเพลงด้วยนะคะไอ้ทวงเพลงด้วยนะคะเพลงแม้ว่าของเสกโลโซขอไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วรอฟังอยู่คุณพิโยยังไม่ได้เปิดเลยค่ะแล้วคุณพิโยอย่าเพิ่งทิ้งรายการไปไหนนะคะดราม่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วไม่ทิ้งหรอกครับไม่มีอะไรทำให้ผมมาอ่อนไหวได้หรอกเรื่องราวเหล่านี้มันชิวๆมันสิวๆมากไอ้คนประเภทนี้นะฮะก็คือไประบบ
ก็ไปตามระบบแล้วกันนะครับไปตามเรื่องราวที่จะต้องไปดีมกันจะได้ฝึกสมองช่วงหลังเกษียณก็จะได้ไปขึ้นลงขึ้นศาลกันบ้างก็สนุกดีเคยขึ้นมาแล้วนานแล้วฮะนั้นโดนฟ้องเหมือนกัน50กว่าล้านนะครับเพื่อเมืองไทยเด็กฟังทนนะครับนะฮะก็ขอมาและก็ฝนดินไอ้ฝนดินเปิดไปมาแล้วนะเมื่อเดือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะวันลานบุพงเทพจากคุณตูนอิทธิพงศ์จากบางบอนจากชลบุรีโบกี้นัทชัยนะครับสวทชลบุรี FM 99.75 โอ้ขอแคนเบอรี่ซอมบี้เลยอ่ะเต็มเพลงเลยฮะมีโดนลิขสิทธิ์ไม่รู้เพลงปล่อยกับคุณเปิ้ลใช่ไหมครับกรุงเทพ PLE แล้วก็รักต้องสู้คาราบาวเอกชัยทองอ่อนกำแพงเพชรเต้ยคนสวนยาจากอยุธยาขอตะเกียงแล้วก็ขอตะเกียงของคาราวานเหรอผมมีแต่ตะเกียงคนดันเกวียนแล้วก็แสงตะเกียงของณวงอ๋อเพลงแสงตะเกียงมั้งครับครับครับของณวงคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์มาให้อย่างฉิวเฉียดเพราะว่าชุลมุนเลยจริงๆก็ขอวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทั้งคุณโดมก็ยุ่งยุ่งผมก็ชุลมุนกันยุ่งยุ่งกับเรื่องไอ้ที่เขาจองที่เขาลงไปเนี่ยไอ้เรื่องลงทะเบียนกันเนี่ยน่าปวดหัวจริงๆผลต้องจัดเดี๋ยวต่อไปจัดที่ตะนาวสีแบบเป็นแคมป์แล้วมีเก็บบัตรนี่ไปดูกันด้วยแล้วกันนะเพราะว่าจะหารายได้ให้กับทางคนชาติพันธุ์กับทางมูลนิธิแสงดาวตะนาวสีที่ถนนตรีจะได้ไปทำหน้าที่หลังเกษียณแล้วคงจะเป็นที่มั่นอีกที่หนึ่งนะครับที่มั่นในตะนาวสีตรงหนองยับร่องนะฮะขอเพลงลมๆแรงๆนะบ่องนะครับและเพลงบ้านตึกของวงบางลำพูแบนด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่ขอเสกโลโซเนี่ยค้างไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วใช่ไหมฮะพื้นเพลงเลยนะเดี๋ยวดูสิโทษๆขอดูนิดนึงนะครับดูดิหายไปเลยเนี่ยนะครับแป๊บนึงที่ขอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพลงแม้ว่าเหรอครับเดี๋ยวจะให้คุณทุนชัยดูให้นะสักพักหนึ่งนะครับครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ตสักเพลงแล้วกันเนาะนะฮะเพราะว่าเห็นข่าวจากถาตลาดท้ายรถนาคาเนี่ยเปิดหมวกเนี่ยแหมสงสัยต้องไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งเถอะนะสงสัยได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนสักครั้งจะได้ไปนั่งดูน้องๆวงโอโซดเดียวโซดได้เล่นเพลงนะฮะของน้องๆเขาให้กำลังใจกันนะครับขอหาดไม้ขาวให้เต่ามาเฟืองครับ

ตอนนี้ไปทะเลคงไม่ได้นะครับคลื่นต้องเกือบ4เมตรก็มีอันตรายนะครับต้องเรือที่เป็นเรือเล็กๆต้องงดจากฝั่งแล้วก็มีพายุบาวีเข้ามานะครับถึงแม้จะไม่ได้กระทบไทยแต่ก็ต้องมีผลอยู่บ้างนะฮะก็ที่ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ที่ทางภาคอีสานนะครับหนองคายยโสธรกรุงเทพก็ตกมาจนช่วงเย็นนี้นะครับลมแรงเลยผมก็เลยได้ยืนดูก่อนออกไปอ่านข่าวช่วงค่ำออกจากบ้านก็ยืนดูก็คือเมื่อตอนเช้ากวาดใบไม้เป็นกองตั้ง2เข่งก็ไปแล้วนี่มันร่วงไปแล้วกลับมาเมื่อกี้ก็กวาดไปยกหนึ่งมันจะร่วงสมุดต้นยังไงก็ไม่รู้ได้นะครับก็ปลูกไปเยอะก็ต้องอย่างนี้แหละครับก็ต้องทั้งคอยตัดคอยเก็บมันก็จะรกก็ระมัดระวังเรื่องกิ่งไม้หักโค่นนะครับแล้วก็เวลาที่มีลมแรงๆต้องระมัดระวังกันก็เดินทางกันนะฮะเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452จากสุราษฎร์ธานีรั้วทะเลพอไม่ได้อยู่ในลายของถนนดนตรีก็มีโทรศัพท์เข้ามาเยอะทีเดียวนะฮะนางาเขียนว่าความสำเร็จของพ่อมีต่อลูกความพันผูกลงตัวครอบครัวเขาเรื่องดีๆแบบนี้ชี้ทางเราเห็นรูปเงาชีวิตพิจารณาพ่อรักชอบลึกซึ้งจึงฝึกฝนจนว่าเก่งกว่าคนที่เก่งกว่าลูกสำเร็จพ่อปลื้มได้ลืมตาอเมริกา Got Talent เด่นไทยแลนด์ศิลปินแห่งชาติสุรชัยจันทิมาธรเจ้าสาวผีเสื้อที่ขอมาครับ

บ้าก็บ้าสิวะเจอพี่โจ๊กเกอร์เข้าไปให้หงายเงิบเลยนะฮะก็โหใครจะกล้าวัดกับแกตัวเล็กก็จริงแต่ดูแล้วไม่ธรรมดาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะสำหรับโจ๊กเกอร์คลองเตยนะครับก็ไรเดอร์สาวที่เดือดร้อนคนแรกเข้าไปขวางแล้วตามคลิปนะครับมีการด่วนกันทางคำพูดอยู่กับคนที่ขับรถดีมีตรงสตังค์นะฮะแต่งตัวดีกับคนที่อยู่ข้างถนนลนแคมทำงานเลี้ยงอาชีพปากัดตินถีบอยู่ในวันๆกับเรื่องของการเช็ดกระจกจะดูรูปร่างหน้าตาเป็นคนไม่สมประกอบแต่ว่าจิตใจข้างในรูปลักษณ์ภายนอกมันเปลี่ยนแค่อย่าไปตัดสินกันในคำนี้ใช้ได้จริงเสมอน้ำใจของคนเล็กๆที่ทำให้ไรเดอร์สาวนะครับที่ก็ถูกเบียดถูกบีบแตรแล้วถูกตบหัวนี่ก็เป็นการทำให้ไม่เกิดเรื่องบานปลายอะไรไปมากกว่านี้ครับก็นี่แหละครับวันพรุ่งนี้ถ้าไปพบพี่แอดในการเตรียมงานทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3ปีสุดท้ายแล้วก็คอนเสิร์ตก่อนลองสุดท้ายนะครับก็จะได้ขอให้เล่นเพลงเหล่านี้บ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับอยากจะให้เล่นบ้างในช่วงที่เรามาทนดนตรีที่คาราบาวมาทนดนตรีอีกปีหนึ่งปีที่2แล้วก็ทุกศิลปินครับเกือบ30ศิลปินที่3ปีที่มาให้กับทนดนตรีโดยมีค่าใช้จ่ายของทางราชการเป็นน้อยนิดนะครับจริงๆแล้วไม่เพียงพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของวงนั้นเป็นแสนๆกันเราก็มีงบราชการให้เพียงเท่านี้นะฮะก็ต้องประหยัดงบประมาณในการทำงานบางงบก็ต้องหาจัดด้วยตัวเองนะครับกู้เงินมาสหกรณ์มาแล้วก็นำมาใช้จ่ายในส่วนที่ต้องใช้จ่ายที่ทางราชการไม่สามารถที่จะออกในค่าใช้จ่ายได้นะฮะว่ามีหลายเรื่องราวครับเหมือนเช่นวันที่ต้องก่อนเตรียมงานอย่างนี้เป็นต้นเราต้องดูแลกันไปนะครับก็นี่คือสิ่งที่เราทุ่มเททำมาให้3ปีกับทนดนตรีไลฟ์และรายการทนดนตรีเขาในปีที่3เสร็จก่อนที่จะได้ยุติรายการกันไปทางทนดนตรีไลฟ์แต่ว่าการแสดงถึงจะไม่ได้มีหรือว่าจะมีก็ผมไม่แน่ใจนะ ถ้าหลังเกษียณไปแล้วถ้ายังมีอีกก็ถือเป็นความที่ใจดีของผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์กันแล้วกันแล้วก็เราก็จะได้มีสถานที่ดีๆแล้วดนตรีดีให้ได้ชมกันแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขเพราะว่าเราชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเงื่อนไขต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องยอมรับในเรื่องเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะไม่ใช่จะมาเอาใจแต่ตัวเองครับทั้งนั้นมันก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็จะทำให้การทำงานนั้นทำไม่ได้นะครับก็ในถึงไม่ได้จัดในถนนดนตรีไลฟ์ก็จะมีรายการกลับมาจะเป็นการบันทึกเทปที่เคยนำเสนอกันทุกๆครั้งเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็ผมจะเป็นผู้ดำเนินรายการจะเป็นลักษณะของการดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ผมก็จะดำเนินรายการแล้วก็จะเข้าบรรยากาศด้วยเพลงที่ในแต่ละครั้งที่ทนดนตรีไลฟ์นำเสนอออกอากาศทุกวันเสาร์4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งส่วนทางวิทยุก็คงจะทำงานทำหน้าที่กันต่อไปนะครับเพลงที่ทางโดมนครสวรรค์ได้ขอร่วมแรงๆของนักวงมาผมมอบเพลงนี้ให้ดีกว่าเพราะว่าเห็นถึงไรเดอร์เห็นถึงพี่จ็อกเกอร์ที่เขาช่วยไรเดอร์แล้วก็คิดถึงเพลงของคนที่เขาเป็นคนนะครับอยู่กับชาวบ้านอยู่กับถนนหนทางอยู่กับไรทางลักย่าเนี่ยครับคนระดับลักย่าเหล่านี้นะครับก็คงจะปิดท้ายกันในช่วงชั่วโมงที่2กับเพลงในช่วงนี้นะครับคนได้รักนะหวังแทนเพลงลมลมแรงๆได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ยามจนทนเก็บก้นยาซองนะฮะยามมีก็คาบเกล็ดทองก็ยอมได้รวยมาหน่อยก้นครองเมนทอนจนปะจนสิ้นไรก็ย้อนกล้ายนไอ้คำว่ากล้ายนคงจะแปลว่าก้นยาก้นเศษอ้ายคนรวยบุรีสอดสีสวยสูบทิ้งมวลธนบัตรแห่งถ้วยทุกขราชสูบเสร็จสดิสดิ้งเสด็จได้สดมดีนี่แหละครับข่อยน้อยพเนจรเอาเลยนะค่ำมืดไหนที่นอนไม่รู้เห็นนกว่าแย่ก็ยังไม่คอนคอยเกาะคนอย่างเราหนึ่งผู้ผุดพ่ายกระไรพอง

ายเป็นไทยก็หมายความว่าเราตำส้มตำมะละกอใส่ทั้งรสชาติความเผ็ดความมันความส้มความหวานความเปรี้ยวอาศัยสารก็เรียกว่าแซ่บผักเผ็ดกระด้อกระเดียร้ายให้หน่อย

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญรุ่งสมัยคณะกรรมการการศาสนาสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่ง

0: ราณคดีดอนใหญ่ทองพร้อมผลักดันเพชรบุรีมิวเซียมรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัด
1: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดเสวนาเรื่องแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองและเมืองเพชรจะมีมิวเซียมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อผลักดันการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดโดยนายสุจิตวงเทศนักประวัติศาสตร์และศิลปินแห่งชาติกล่าวว่าแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองเป็นชุมชนดั้งเดิมของเพชรบุรีมีอายุกว่า 2,000 ปีการค้นพบกลองมโหระทึกและแหวนทองคำโบราณที่มีอักษรพราหมีเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนความรุ่งเรืองของชุมชนและความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศในอดีตพร้อมเสนอจัดตั้งเพชรบุรีมิวเซียมเพื่อรวบรวมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดรวมถึงผลักดันเพชรบุรีสู่การขึ้นเปลี่ยนเป็นมรดกโลกด้านนางทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนายืนยันว่าดอนใหญ่ทองเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าประสานทุกภาคส่วนสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
0: จังหวัดปทุมธานีจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมหากรรมอาหารพื้นถิ่นและวัฒนธรรมริมเจ้าพระยาระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีภายใต้ชื่องานศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมณวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมสำคัญคือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีเรือยาวจากทั่วประเทศร่วมชิงชัยหลายประเภทพร้อมระบบตัดสินโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันซับบอร์ดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและร้านอาหารพื้นถิ่นกับผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาชมการแข่งขันเรือยาวและร่วมกิจกรรมต่างๆณวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ลงสนาม2คู่อังกฤษพบนอร์เวย์และอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบสวิตเซอร์แลนด์แย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่เริ่มที่เวลา 4:00 น.อังกฤษพบนอร์เวย์โดยอังกฤษจะไม่มีจาเรลควันซ่าที่ติดโทษแบนรวมไปถึงรีทเจมและจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและยังต้องเช็คความฟิตของมาร์คเกฮีและเดแคนไรส์สองแนวรับคนสำคัญขณะที่นอร์เวย์จัดทัพเต็มสูบนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว7ประตูยังมีลุ้นดาวซันโวส่วนเวลา 8:00 น.แชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เกมนี้ทัพฟ้าขาวพร้อมเต็มที่นำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่ยิงไปแล้ว8ประตูรั้งดาวซันโวของรายการขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องเช็คความฟิตผู้เล่นตัวหลักหลายคนแต่ยังมีบริวเอมโบโลเป็นความหวังในแนวรุกปุริพัฒน์สันการรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ผมสุเทพปานอำพันธ์เป็นคู่ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะโรยราไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

ยิ่งดึกเลยตาลายความจริงผมคิดก็จะเปิดเพลงมาลัยนะฮะใช่เริ่มพิมพ์กันเพ้อเบลอกันครับชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงขอจากหนองคายทาง0816346452ครับงั้นก็ขอเปิดอีกนะฮะสำหรับคาราบาวเพราะว่าวันที่13นี่ก็มาเยือนถนนดนตรีกันเป็นปีที่2นะครับปีสุดท้ายของถนนดนตรีนะฮะซึ่งก็จัดถนนดนตรีไลฟ์นี่จัดมา3ปีนะครับเราก็คงจะได้ยุติลงในปีนี้นะส่วนปีต่อไปจะต้องได้มาทำหน้าที่อีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้เพราะว่าก็เกษียณอายุราชการกันไปครับแต่เขาจะให้จะทำหรือไม่ทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารขึ้นอยู่กับเรื่องของสิ่งที่นะฮะสิ่งที่จะต้องทำให้มีความสมบูรณ์แล้วก็เรียบร้อยครับทั้งพฤติกรรมต่างๆของคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับเราก็คงจะต้องนะให้ทางผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับถ้าว่ามีปัญหามีอย่างเนี้ยนะฮะแย่งกันแล้วก็ด่าทอกันมีเรื่องที่จะต้องโพสต์กันไปนะฮะทั้งนั้นที่ก็เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะได้ให้พึงพอใจได้ทุกฝ่ายเพราะว่าก็ที่นั่งก็มีอยู่จำกัดพื้นที่เราก็มีเท่านี้ถ้าต้องไปทำที่อื่นเขาก็จะต้องนะฮะเก็บค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คงจะเห็นอยู่ที่เวลาที่ต้องไปชมงานคอนเสิร์ตหรือว่าเฟสติวัลต่างๆคุณก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแล้วก็การอำนวยความสะดวกเขาก็อาจจะดูแลได้ดีกว่าเราก็จริงก็เป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่เขามีนะฮะมีการจ้างแต่ของเรานี่ไม่ได้ใช้ระบบจ้างก็คือเราเป็นราชการและน้องๆก็มาทำงานด้วยความเต็มใจที่จะมาช่วยงานของถนนดนตรีอันนั้นก็นะครับก็ตามสภาพอย่างนี้นะฮะถ้าว่าไม่พึงพอใจก็คงจะต้องยุติไปสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้เช่นเดียวกันกับที่เราได้ทำหน้าที่กันมาเมื่อ3ปีที่แล้วที่เราได้ทุ่มเททำงานกันมาให้นะฮะส่วนของทางภาควิทยุก็คงจะได้เจอกันแบบอย่างนี้เป็นต้นไปแล้วก็อาจจะได้มีกิจกรรมอะไรใดๆถ้าเป็นกิจกรรมก็เป็นจากที่เราไปได้ร่วมงานกับทางหน่วยงานภายนอกนะครับหรือว่าทางเครือข่ายที่เขาจัดงานแล้วก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้าใหม่ชมงานกันผมก็ไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการหรือว่าประชาสัมพันธ์หรือว่าไปช่วยงานในบางส่วนเท่านั้นจะไม่ได้เป็นเจ้าของงานหรือว่าคนจัดงานทั้งหมดเหมือนกับทนดนตรีไลฟ์ใน3ปีที่ผ่านมากับเพลงมาลัยก็แล้วกันครับที่คุณขอมาจากหนองคายทาง0816346452ในชั่วโมงสุดท้ายกันเพราะว่าเขาขอมาเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องราวทางการกระทบกระทั่งกันอยู่ทางสี่แยกทางไฟแดงทางถนนหนทางอยู่เยอะๆบ่อยๆอยู่นะครับก็ใจเย็นๆกันนะฮะใจเย็นๆกันถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมาเลยครับ

5:29 อีกครึ่งชั่วโมงในการเดินทางของทนดนตรียังมีเพลงหลายเพลงเลยต้องเปิดติดๆกันถึง3เพลงแสงตะเกียงที่คุณขอมาจากทางใน Google Form ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับคุณเต้ยคนสวยอยุธยาเจอกันวันจันทร์นะครับเต้ยครับแล้วก็ห้วยขาแข้งนี่ไม่ได้ไปโอ้ไม่ได้ไปนานละเดี๋ยวต้องหาเวลาก็ตั้งใจว่าช่วงหลังจากเกษียณจะเดินทางไปตามอุทยานแห่งชาติตามแหล่งมรดกโลกตามป่าตามเขาเยอะหน่อยเพราะว่าจะไปทำกิจกรรมเรื่องของให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแล้วก็ไปช่วยงานด้วยนะฮะช่วยงานกันก็คิดว่าพอจะมีกำลังที่จะทำงานได้ก็จะไปช่วยงานทั้งของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานมูลนิธิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แล้วก็ทำกิจกรรมเรื่องการไลฟ์นะฮะในพื้นที่ต่างๆของป่าเขาของเราที่ยังมีเพียงน้อยนิดนะฮะไม่เพียงพอแล้วก็ที่จะนะฮะเป็นพื้นที่ที่เราจะได้เอาไว้อยู่อาศัยในทั้งของสัตว์ป่าแล้วก็เอาไว้สำหรับการให้เราได้มีนะฮะมีป่าไม้ธรรมชาติเอาไว้นะที่เราได้หวงแหนดูแลกันก็น้อยลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพลงสักครู่นี้บินหลานี่ขอมาจากสุราษฎร์แล้วทีนี้มีเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วขอมาจากปทุมธานีขอกันชนหมามานานทีเดียวนะครับแล้วก็ในแบบฟอร์ม Google Form ที่แอดมินช้างน้อยได้ทำขึ้นก็มีขอเพลงวันลาด้วยนะฮะนายหมูก็เตรียมคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเป็นว่ากำลังขอสถานที่ที่ทางศูนย์วัฒนธรรมอยู่ถ้าได้ข้อมูลยังไงนะฮะวันเวลาที่แน่นอนจะได้แจ้งพี่น้องของคนเพื่อชีวิตจะได้ไปติดตามแล้วก็ไปชมงานของน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญกันต่อไปกันชนหมาวันลาและแสงจันทร์ที่ขอมาจากขอนแก่นนะครับ

ันวาคมก็จะได้ไปพบกันแล้วก็แคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่านั้นจะเป็นหมุดหมายที่เราจะได้ไปเจอกันเพราะว่าปีนี้ก็ได้รับเชิญนอกจากมาริโอน่าแล้วจะมีศิลปินรับเชิญระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะครับพี่แอดและพี่โป่งนะฮะก็ไม่น่าพลาดผมเองก็จะไปอยู่ในประวัติศาสตร์ของมาริโอน่าที่แคมป์ไฟดนตรีก็เดินทางมาใกล้เคียงกันเลย31ปีเนี่ยนะครับที่มาริโอน่าก็เดินทางมาถนนดนตรีก็เดินทางมาก็ปีนี้ก็31ปีแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็วันที่จะล่ำลาถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าในถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็จะได้ไปพบกันที่นู่นเลยที่คุบกระพงเพชรชลบุรีเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันนี้เพื่อนบอกคุณวสันต์วงสว่างเพลงเพราะเพื่อนขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ได้ทุ่มเททำงานให้กับถนนดนตรีในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมตั้งแต่30ปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงการทำงานของถนนดนตรีไลฟ์3ปีที่เราได้เดินทางด้วยกันมาทุกๆโปสเตอร์แบนเนอร์โปรเจคเตอร์ภาพด้านหลังของในหอประชุมก็อยู่ในฝีมือของเพื่อนวัดหนวดนรดิษฐ์ตุ้น89มนะฮะคุณประสันวงสว่างจอกนี่แหละครับแล้วก็อีกหลายๆงานทั้งที่อยู่ในโลโก้ของถนนดนตรีในเสื้อยืดของถนนดนตรีที่แจกให้คุณฟรีในช่วงเวลาที่เรามาชมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็ฟรีเสื้อก็ฟรีแอร์ก็เย็นแล้วก็ฟรีถึงแม้จะเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนแต่มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของในคนทำงานในภาคราชการที่เขาก็เสียว่าเขาเสียสละและทุ่มเทเหมือนกันและเขาก็เสียภาษีเหมือนกันไม่ใช่ประชาชนเท่านั้นที่เสียภาษีราชการก็เสียภาษีอย่างตรงไปตรงมาและมีเงินเดือนเพียงน้อยนิดเท่านั้นไม่ได้มีเงินเดือนมากมายเหมือนทางภาคเอกชนก็จริงแต่ก็ถึงจะมีบำนาญแล้วก็ต้องโดนตัดออกไปเหลือเพียงแค่ส่วนเพียงไม่มากนักที่จะเอาไว้ใช้ในยามที่เราหมดเวลาหมดแรงหรือว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้ต่อไปแล้วก็คงจะต้องออกไปทำหน้าที่รับใช้ประชาชนในภาคประชาชนกันต่อไปสำหรับหลังเกษียณราชการถ้าเรายังพอทำงานได้มีประโยชน์อยู่ได้ในการทำงานให้กับมวลชนก็ยินดีนะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากภูเก็ตขอมา3เพลงคือล้อเกวียนเกวียนอยากจะฟังของสีเข้มสีเข้มสัญจรมีอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นซีดีเดี๋ยวผมเหลือเวลาที่จะอีกเดือนหน้าเนี่ยกำลังขนย้ายเข้าของมาก็คงจะนำซีดีต่างๆมาเปิดไว้ที่บ้านก็รอเครื่องจากคุณเมฆขันแก้วอยู่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังเอาไปซ่อมแซมยังไม่เสร็จนะฮะผมก็จะเลือกเพลงล้อเกวียนนะครับแล้วก็เพลงอีกสักเพลงหนึ่งก็คงจะเป็นเพลงปิดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านครับคุณคงศักดิ์สายวงเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจรักกัจจานันท์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีบุญประกอบอกินมรุภาเตรียมแสนเตือนใจชิมลันในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับคืนวันถนนดนตรีเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนของพิโยรุ่งสมัยและคุณธนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้พบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนครับนาติสวัสดิ์ครับ

พบุรุษของเราล้วนปกป้องแผ่นดินพื้นนี้ด้วยเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในปัจจุบันเราจึงกล่าวขานกันได้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวชาวนากว่าครึ่งประเทศล้วนแล้วแต่ผลิตข้าวได้ปีละมากๆเพื่อเลี้ยงประชากรของเราและส่งเป็นสินค้าออกยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลท่านก็ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้และให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแต่ในพื้นที่อันห่างไกลจากความเจริญออกไปยังมีชาวนาเป็นจำนวนมากพบประสบกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตัวเองผจญกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนแรงความหนาวเย็นพี่น้องที่รักการที่เรามีชีวิตอยู่รวมกันในวันนี้เราได้กินข้าวจากผู้ที่ปลูกข้าวให้เราเองเกวียนเล่มแล้วเล่มเล่าที่ขนข้าวออกมาจากบ้านของพวกเขาจะมีสักเล่มไหมที่จะกลับคืนไปสู่พวกเขาด้วยข้าวปลาที่เต็มเกวียนด้วยล้อเกวียนที่กดลึก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของตามใจท่านคือตอบปัญหาธรรมะหรือข้อข้องใจคำแนะนำต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านไว้ใจแล้วก็อยากจะเขียนมาฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่12

0: เนื้อหาเรื่องราวต่างๆมาตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องพระสูตรเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องการปฏิบัติสมาธิก็ตามที่ว่าเมื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วเกิดข้อสงสัยมีความข้องใจจุดใดอยากจะสอบถามสามารถส่งข้อความมาถึงพระอาจารย์ได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือจะทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org โดยเมื่อส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะมาอ่านทำความเข้าใจมีประเด็นไหนจุดไหนน่าสนใจก็จะมีคุณเตือนใจสินทุบนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเชิญบอน
1: เจ้าค่ะก็เป็นประจำแฟนรายการก็คงจะทราบกันอยู่นะคะอย่างที่เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบค่ะวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่มาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันซึ่งก็จะแตกต่างไปกับการทำสมาธิธรรมดาที่พวกเราเคยทำกันอยู่เป็นประจำก็จะมีทั้งเรื่องของเรียกว่าทำสมาธิสำหรับคนที่เป็นจิตใจแบบไม่ร้อนแรงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็กับคนที่มีจิตใจแบบเดี๋ยวปรี๊ดเดี๋ยวพลาดโมโหอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็จะมีอยู่สองทางที่เราทราบกันอยู่แต่เดิมนะเจ้าค่ะก็นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะอันนี้เป็นสมาธิแบบไหนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะก็คือแนวความคิดของพระพุทธเจ้าจุดหนึ่งที่ได้เคยพูดถึงให้เราพิจารณาถึงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแล้วเราอาจจะต้องได้ประสบเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันนี้เป็นแนวที่ให้เราพิจารณาอยู่เสมอๆอันนี้สำคัญนะคือเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจแน่นอนอันนี้คือท่านบอกเอาไว้เตือนเอาไว
1: ้ okay.
0: แต่เตือนแบบโอ้เตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกจะคือถ้าพูดแล้วก็โอ้ทำไมต้องพูดบ่อยปานนี้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้กระนั้นดูอย่างตัวอย่างท่านพระนนท์เนาะแล้วพอพระพุทธเจ้าปรงอายุสังขารนี่พระนนท์นี่โอ้ยขอให้ท่านอยู่ต่ออยู่ต่อพระพุทธเจ้าก็เตือนนี่ตถาคตได้บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มีแต่ยังไงไม่ได้
1: ก
0: ็พูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเราไม่ว่าคนที่เรารักเขาจะต้องจากไปสัตว์เลี้ยงที่เรารักเขาจะต้องจากไปของที่เรารักเขาจะต้องจากไปไม่เราจากเขาเขาก็จากเราไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ตอนนี้ก็ตอนต่อไปแต่มันต้องได้จากกันแน่เราจึงต้องเตรียมตัวเสมอเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่ท่านให้พิจารณาหนึ่งเนืองและในการพิจารณาหนึ่งเนืองเนี่ยเราจะทำยังไงทีนี้พระอาจารย์ได้มาอ่านหนังสือต่างๆทางด้านจิตวิทยาในสมัยปัจจุบันเนาะเขาจะมีเทอมหนึ่งที่ว่าจะคล้ายๆกันกับเรื่องนี้ก็เรียก inversion ก็จึงเป็นการทำสมาธิอีกแบบหนึ่งที่ในแนวนี้เลยแต่ซึ่งมีคำอธิบายนะที่เขาพูดถึงเรื่องนี้คือว่านักกรีกสมัยก่อนแบบยุคนู่นเลยนะยุคที่กรีกยังรุ่งเรืองอยู่เนี่ยนะเขาใช้การทำสมาธิแบบนี้ตอนก่อนการแข่งขันแต่ซึ่งมันตรงข้ามกับที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาเช่นว่าคนที่เล่นยิมนาสติกคนที่เล่นกีฬาเนี่ยเวลาเขาจะไปแข่งขันเนี่ยเขาจะต้องจินตนาการว่าเขาต้องทำได้ตีลังกายังไงจินตภาพเป็น imagination เป็น visualization เพื่อที่จะแบบให้เห็นภาพของความสำเร็จแล้วคุณนึกถึงสิ่งใดๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราจะแบบทำได
1: ้
0: มีความเป็นไปได้ขึ้นมาแม้ตอนนี้เรายังไม่ได้แข่งก็ตามแต่เราคิดว่าเราชนะแล้วอะไรประมาณนี้นะซึ่งในทาง

0: างสมัยปัจจุบันเขาก็จะพูดถึง visualization ไอ้ตรงนั้นน่ะมันก็สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะที่ว่าเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเราก็จะน้อมไปอย่างนั้นหรือถ้าเราไม่ตรีตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะถอยออกจากตรงนั้นทีนี้มันจะขัดกันหรือเปล่าพระอาจารย์ก็เลยอยากจะมาพูดอธิบายตรงนี้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้พาให้ท่านผู้ฟังทำสมาธิแบบคิดตรงข้ามคิดมองในทางมุมกลับกันนะจะเรียกว่า inversion นี่แหละเรานึกถึงสิ่งที่ไม่น่าพอใจเอ๊ะแล้วการทำอย่างนั้นน่ะคอนเซปต์มันมาจากไหนก็เลยอยากจะมาอธิบายคอนเซปต์ของการทำแบบนั้นตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วเราในช่วงของจิตวิเวกได้สอนการทำแต่ว่าอธิบายหลักการเนี่ยไม่ได้เต็มที่หรอกก็ไปเน้นเรื่องของการปฏิบัติเทคนิคซะมากกว่าแล้วเลยอยากจะมาพูดตรงนี้เลยอยากให้ท่านฟังเนี่ยได้เข้าใจถึง2ส่วนก่อนเนาะส่วนที่เราจะพูดถึงว่าอะไรดีๆที่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราตรีตรึกไปทางไหนมากจิตเราน้อมไปทางนั้นเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นอันนี้คือถูกต้องอยู่แล้วอ
1: ัน
0: นี้คือถูกต้องอยู่แล้วนะทีนี้ไอ้ส่วนที่ว่าที่เราจะกังวลกลัวแบบกังวลใจกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะตายไหมเขาจะเป็นยังไงแล้วฉันจะชนะหรือเปล่าว่ามันกังวลใจกลัวเนี่ยเราก็ต้องจัดการกับมันจัดการยังไงแต่ตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่การทำสมาธิแบบมองมุมกลับจะช่วยได้ inversion คือการพิจารณาตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันถูกขับดันอยู่สองอย่างคุณใจเนาะไม่ดึงก็ดันเนาะเช่นตัวอย่างของอะมีบาเนาะในชีวะหมอต้นหมายถึงวิทยาศาสตร์หมอต้นเนี่ยเพราะทุกคนจะได้เรียนอยู่แล้วว่าถ้าคุณเอาอาหารมาวางล่ออะมีบาอะมีบาก็จะไปหาอาหารใช่ป่ะแล้วถ้าเอาไฟมาใส่ไว้อีกด้านนึงด้วยมันก็จะหนีจากไฟด้วยถ้าเอาไฟและอาหารมาใส่ด้วยกันโอ้มันยิ่งเดินเร็วขึ้นเป็น2เท่าเพราะมันก็หนีไฟมาหาอาหารด้วยอย่างงี้นะ
1: อ
0: ันนี้คือลักษณะของจิตของมนุษย์เหมือนกันดีกว่าจะไปหาสิ่งที่น่าพอใจจะหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจโอเคนะเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราจะไปหาสิ่งที่น่าพอใจเช่นฉันต้องแข่งขันให้สำเร็จฉันต้องสอบให้ได้แต่ว่าเราก็พยายามจะจินตนาการว่าโอเคเราแข่งสำเร็จเราสอบให้ได้เราเลื่อนตำแหน่งเรานั่นนี่โน่นแต่ว่าบางทีเราจินตนาการมันไม่ใช่ว่าคุณจินตนาการแล้วมันจะสำเร็จหมดพระอาจารย์จึงพูดเสมอคุณใจเราเนี่ยว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการแบบภาวนาอ้อนวอนขอให้แบบสำเร็จนั่นคือไร้สาระนั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนื่องเพราะว่าการที่ถ้าใครจะสำเร็จเรื่องอะไรโดยลำพังเพียงการอ้อนวอนขอร้องเนี่ยในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรสิแต่ว่าทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยของมันถ้าคุณต้องการความสำเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องสร้างเหตุเป็นความสำเร็จถูกปะก็เช่นถ้าคุณต้องการสอบผ่านคุณก็ต้องอ่านหนังสือคุณต้องการเลื่อนตำแหน่งคุณก็ทำงานให้มันดีแล้วคุณต้องการแข่งขันสำเร็จคุณก็ซ้อมไม่มากไปต้นก็สร้างเหตุแห่งความสำเร็จนั้นทีนี้เหตุแห่งความสำเร็จนั้นเนี่ยเราก็จดจ่อไปตรงนั้นแต่ความเหตุสร้างผลก็จะปรากฏขึ้นอันนี้คือเป็นตามลำดับที่เคยพูดมาเสมอนะสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถูกต้องเรื่องความเปลี่ยนบ้างเรื่องศรัทธาบ้างทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีความกังวลใจกลัวนะว่ามันจะสำเร็จไหมนะฉันก็ทำเต็มที่แล้วนะแต่มันจะสำเร็จไหมนะไอ้ความกลัวนี่แหละมันจะทำให้เราทำไม่เต็มที่ความกังวลใจนี่แหละที่จะทำให้เราได้แบบการปฏิบัติงานในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่
1: ใช่ค่ะเหมือนกำลังใจมันถดถอยลงอ่ะนะเจ้าค่ะอาจารย
0: ์มันบั่นทอน
1: เจ้าค่ะบั่นทอนจิตใจเราไป
0: ใช่ทำไมถึงบั่นทอนเพราะว่าไอ้ความกลัวความกังวลใจมันเป็นโมหะไงมันเป็นคือจิตเรามันไปในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: นะหรือมันอยู่ในปัจจุบันที่เราไม่ได้เตรียมการมาแล้วทำไมนะอนาคตมันมี2จุดอนาคตคือของปัจจุบันหมายถึงว่าตอนนี้เราคิดอนาคตเช่นท่านผู้ฟังวันนี้พรุ่งนี้นี่คืออนาคตของวันนี้ถูกป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคทีนี้วันนี้คืออนาคตของเมื่อวานนี้
1: ใช่ใช่
0: วันนี้คืออนาคตของเมื่อวานนี้แต่ว่าโอเคทีนี้มันมี2ช็อตตรงนี้เคสของพระอานนท์แหละคลาสสิกเคสพระอานนท์เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงพระอานนท์ก็ได้พูดถึงเรานี้ดีกว่าเนาะสมมุติว่าถ้าเมื่อวานเราไม่ได้เตรียมตัวมาเดือนที่แล้วเราไม่ได้เตรียมตัวมาวันนี้เราจะกังวลใจว่าอ้าวแย่แล้วทำไมเป็นงี้วะเช่นสอบนี้ก็เป็นต้นอ่ะคุณอ่านหนังสือมาได้ไม่เต็มที่และอ่านไม่ตรงหรือทำข้อสอบไม่ได้แล้วโถเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉันน่าจะนั่นนี่โน่นแต่ฉันไม่ได้ทำเลยโอ้ยแย่แล้ววันนี้เราเลยเกิดความกังวลใจเพราะเรานึกถึงอดีตที่เราไม่ได้ทำอะไรมา
1: เจ้าค่ะแบบไม่ได้เตรียมตัวมาให้ดีถูกไหมเจ้าค่ะ
0: อันนี้คือความร้อนใจโอเคไหมเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หรือในข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเรากังวลใจว่าเราจะได้ไหมนะเราจะสอบผ่านไหมนะเราจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมนะเราจะขายของได้ไหมนะเราจะสำเร็จไหมนะกังวลใจตอนนี้นะในเหตุการณ์อนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นโอเคไหมอันนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ซึ่งมันอาจจะทำให้เราทำก็ได้ต่อให้เราแบบเตรียมตัวดีขนาดไหนเนี่ยแต่ความกังวลใจถ้ามันมีไอ้ความกังวลใจนั่นน่ะมันบั่นทอนมันมากัดกร่อนมันมาทำให้เศร้าหมองจิตใจเรา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคตรงนี้แหละที่ว่าการทำสมาธิแบบนึกภาพตรงข้ามนี่มันจะมาช่วยได้เพราะอะไรเพราะว่ามีก็พูดถึงนักกีฬาของกรีกเนาะในสมัยที่แข่งโอลิมปิกแรกๆเลยนี่แหละถ้าเขากลัวว่าเขาลงสนามเนี่ยเขาจะแพ้เขาจะทำได้ไหมเขาจะประมาทหรืออะไรยังไงคุณคิดเลยว่าคุณเป็นยังไงแล้วคุณคิดเลยหมายถึง
1: คิดว่าเราแพ้อย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ใช่คิดว่าเราแพ้เลยเราคิดว่าเราแพ้เสร็จปุ๊บคุณรับพลังนั้นมันแบบว่าคือให้ชุ่มอยู่ในความด้วยโอ้ผิดหวังเศร้ามองเสียใจอย่างนั้นไปเลยใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้พอมันแบบจนน่วมแล้วอ่ะนี่คือของเขานะเขาพูดอย่างนี้นะคนที่เขาอธิบายนะจนน่วมแล้วเนี่ยจะทำให้คุณแบบชาแล้วฉันจะไม่ได้แคร์แล้วว่าความพ่ายแพ้รสชาติเป็นไงกลัวเป็นไงไม่แล้วจนฉันน่วมไปแล้ว
1: เพราะว่ากลัวมากซะจนชินไปแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านน้องนั้น
0: กลัวจนคือที่เขาเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่เขาจะต้องโดนความบ่ายแพ้โดนความประสบที่ไม่น่าพอใจ
1: เจ้าค่ะ
0: หลักการตรงนี้นะตรงนี้เลยอยากจะเอากลับมาใช้ซึ่งมันสอดคล้องกับทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เราบอกว่าให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใดทั้งสิ้นน่ะเราพิจารณาตอนนี้นะพอถึงวันที่เราพลัดพรากจริงๆอ่ะเราจะไม่ทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมคนที่เขาทุกข์มากๆร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวคลั่งเพ้อจิตใจแบบขึ้นๆลงๆอยู่ไม่เป็นปกติสุขอ่ะเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เตรียมรับมือตรงนี้เขาไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจสิ่งบางทีเราก็จะไม่เจอสิ่งที่น่าพอใจบางทีเราก็จะพลัดพรากจากสิ่งที่เนี่ยที่เรารักเราพอใจเอาแต่ตอนนั้นฉันก็คิดอยู่นะเดี๋ยวเราคนเรามันก็ตายสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมแต่พอโดนจริงๆร้องไห้หรือว่ามีปัญหาเพราะอะไรเพราะตอนนั้นคุณไม่ได้เตรียมการไว้จริงๆทำแบบก็คิดอะคิดแบบด้วยความคิดแต่มันไม่ได้ด้วยญาณด้วยเจตนาแต่มันไม่ได้ด้วยอย่างเรื่องที่เราคุยเมื่อวานจำได้ไหม
1: จำได้
0: ครับเรื่องด้วยเจตนาหมายถึงว่าคุณตั้งใจว่าโอเคฉันจะต้องจากกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคุณไม่ได้ด้วยญาณพอไม่ได้ด้วยญาณแต่ได้ด้วยแค่คิดเอาได้ด้วยศรัทธาด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ด้วยญาณพอถึงเวลาจริงๆอ้าวมีปัญหาเพราะคุณทำไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะไม่ได้ด้วยญาณเข้าใจไหมมันเลยไม่สำเร็จญาณไม่เกิดพอไม่ถึงความรู้หรือปัญญาข้อนี้ด้วยญาณแล้วพอเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดจากสิ่งที่ชอบใจปุ๊บก็ร้อนใจเดี๋ยวนั้นทันทีแล้วเราจะทำยังไงแล้วคือเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกนะคุณใจมันกลายเป็นเพิ่มพลังให้กับความกังวลใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแพทเทิร์นเดียวกันเลยสำหรับคนที่ก็เป็นโรคซึมเศร้าใดๆเนี่ยคือเพราะว่าเขาคิดเรื่องที่เขาไม่พอใจกลัวกังวลใจซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปย้ำๆซ้ำๆ จนกระทั่งประสาทมันเกิดความผิดพลาดทางหมายถึงว่า the biochemical ในสมองเรามันสร้างอะไรขึ้นมาที่แบบว่าประหลาด
1: เจ้าค่ะสารเคมีในสมองก็เลยหลั่งผิดไปเลยนะคะ
0: ฮอร์โมนผิดปกติไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะความคิดของเราเอ้าแล้วทำไงคือเอ้าไหนบอกว่าให้คิดแล้วไม่ให้คิดแล้วคิดยังไงมันเลยจะสับสนตรงนี้ตรงนี้เลยต้องระวังมากๆคือต้องรอบคอบในการพิจารณาเพราะหนึ่งถ้าเราคิดเรื่องที่เราไม่อยากได้เรากังวลใจมากๆเอาคุณกลับกลายเป็นซึมเศร้า
1: เ
0: พิ่มพลังให้ความกังวลใจหรือถ้าเราแต่คิดเรื่องที่แบบว่าฉันจะต้องสำเร็จฉันจะต้องแบบบ้าบอคอแตกมีเงินทองนั่นนี่คุณก็กลายเป็นพวกแบบอ้อนวอนก่อร้องหรือเห็นแก่ตัวหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องไปอีกเข้าใจไหม
1: ก็คือสุดโต่งไปอีกข้างนึงเลยถูกไหมจ๊ะ
0: ค่ะใช่ใช่สุดโต่งของทั้งสองฝั่งละสองทาง
1: เจ้าค่ะ
0: สองฝั่งหมายถึงไงนะคือกลัวใช่ไหมกลัวก็จะมีทั้งกลัวในฝั่งที่สุดโต่งสองทางคือให้ปฏิบัติหรือให้หนีฝั่งที่จะให้สำเร็จก็จะมีสุดโต่งสองทางทั้งให้ไม่กล้าลงมือเพราะกลัวไม่สำเร็จกับทำจนกระทั่งเกินไปผิดธรรมผิดวินัยไปอย่างนี
1: ้
0: สุดโต่งสองทางสี่ด้านทีนี้ทำยังไงเรื่องที่เราจะจินตภาพจินตนาการ visualization ให้ถึงความสำเร็จนั้นน่ะก็เก็บบอกไปแล้วว่าเราโฟกัสที่เหตุแต่เราจดจ่อที่เหตุไม่ได้ไปจดจ่อที่ผลนะสร้างที่เหตุให้ถูกต้องแล้วเวลาเราอธิษฐานตั้งใจใดๆแล้วเราสร้างเหตุให้ถูกการที่ผลมันจะกำเนิดมันก็ค่อยเกิดขึ้นมาอันนี้เราอธิบายไปแล้วทีนี้ส่วนความกลัวนะกลับมาในการทำสมาธิแบบ inversion คือการทำสมาธิแบบที่เรามองมุมกลับด้านหลักการข้อนี้ของทางฝั่งจิตวิทยาคุณอาจารย์เขาให้หลักการไว้อย่างนี้นะเขาพูดถึงว่าอะไรที่คุณไม่ต้องการอะไรที่คุณต้องการก่อนนะอย่างเช่นว่าฉันต้องการเลื่อนตำแหน่งฉันต้องการขายของให้ได้ฉันต้องการทำธุรกิจให้ดีฉันต้องการมีสุขภาพดีฉันต้องการสอบได้นะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการในฝั่งที่ไปในทางบวกหรือไปทางข้างหน้านี่คุณก็ไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยอะไรให้สมบูรณ์เต็มพร้อมอันนี้ก็ทำไปเนาะอย่าให้เอาหวังแต่ผลแล้วก็อ้อนวอนขอร้องเราว่ากันไปละทีนี้เรามาฝั่งที่ว่ามองมุมกลับด้านหมายความว่าไงหมายความว่าคุณมองมุมกลับคนที่เขาจะสอบตกคนที่เขาจะไม่ได้ถูกเลื่อนตำแหน่งถูกแป๊กถูกย้ายไปในที่อื่นที่มันไม่ดีคนที่จะแบบไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตในการขายของก็ไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่ขึ้นถูกไล่ออกจากงานคนที่จะมีสุขภาพย่ำแย่เป็นป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้เขาต้องทำอะไรเขาถึงจะมาอยู่ในตำแหน่งนั้นได้เรากินงี้ก่อนนะเขาต้องทำอะไรมันต้องมีเหตุมีปัจจัยนะของการที่ให้แบบว่าแย่ชิบหายวายป่วงไม่ประสบความสำเร็จแบบพังทลายชีวิตมันต้องมีเหตุมีปัจจัยถูกป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เหตุปัจจัยเหล่านั้นอะไรคุณได้ใจลองยกตัวอย่างดูคนที่จะแบบเจ็บแค่ได้ป่วยก็ต้องทำอะไร
1: ก็คืออาจจะไม่รักษาสุขภาพเจ้าค่ะละเลยการดูแลตัวเองไม่ออกกำลังกายนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทานอาหารที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นอาหารขยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาอร่อยปากไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่างนั้นย้ำๆซ้ำๆมันก็ทำให้สุขภาพเขาแย่แบบนั้น
0: โอเคแล้วถ้าคนที่เขาจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเขาจะแป๊กในระบบราชการทำอะไรก็ไม่ขึ้นเนี่ยเขาต้องทำอะไรมันต้องมีเหตุมีปัจจ
1: ั
0: ยเขาจะเป็นคนแบบไหนคุณเดินใจลองอธิบาย
1: ก็คือคนที่จะแป๊กในระบบราชการก็คือไม่รู้จักพัฒนาตัวเองเจ้านายสั่งให้ทำอะไรก็ปฏิเสธไว้ก่อนอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ไหม
1: แล้วก็ที่ไอ้ฟังกันบ่อยๆก็เช้าชามยินชามแบบว่าไม่ได้แสดงความสามารถให้หัวหน้าเห็นเลยว่าเราเหมาะสมที่จะได้ขึ้นตำแหน่ง
0: โอเค
1: ก็คือทำไปวันๆนึงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่พัฒนาตัวเองประมาณนั้นนะเจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือเป็นตัวอย่างเนาะหรือว่าถ้าในกรณีของการทำธุรกิจเนาะคุณจะ ไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเลยถ้าคุณขายของไม่เป็นคุณไม่รู้จักเลือกลูกน้องที่ถูกต้องคุณเชื่อคนง่ายเกินไปพวกนี้เป็นทางที่จะแย่เป็นทางที่จะไม่ก้าวหน้าแน่นอนทีนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้พังแน่นอนชีวิตอ่ะเข้าใจป่ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โอ้แน่นอนนี่คือมองมุมกลับด้านสำเร็จเรารู้ละว่าเราก็พากันไปแต่ถ้าพังทลายอ๋อเขาต้องทำอย่างนี้งั้นเราก็อย่าทำอย่างนั้นดิแค่นั้นเองก็แต่ว่านี่คือในทางจิตวิทยาที่เขาจะพูดกันถึงจุดนี้คุณก็อย่าทำอย่างนั้นดิก็แค่นั้นเองคุณก็อย่าไปกินจังฟู้ดคุณก็อย่านอนดึกคุณก็ออกกำลังกายคุณก็ทำธุรกิจที่มันดีช่วยงานเจ้านายเต็มที่ใช้ความสามารถใดๆก็ว่ากันไปใช่ไหมคุณ okay. ก็อย่าทำสิ่งที่มันจะให้ไม่ดี
1: อ
0: ันนี้คือหลักของจิตวิทยาหลักคิดนะปรัชญาในชีวิตนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้เรากลับมาในฝั่งของการทำสมาธิคุณใหญ่ตรงนี้สำคัญเวลาที่เราจะนึกถึงสิ่งที่ไม่น่าพอใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับฉันแน่เวลาที่เราจะนึกถึงความที่ผิดพลาดอะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับฉันแน่แต่สมมติเราจะนึกถึงเช่นเราโอ้โหแบบนอนโรงพยาบาลแบบอะไรก็ตามนะเกิดแบบเป็นป่วยชนิดที่แบบมอรักษาไม่หายได้ใดก็แล้วแต่เวลานึกถึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่านึกว่ามันจะเกิดไม่ใช่ว่าเรานึกปุ๊บนึกภาพปุ๊บเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมแต่เราไม่ได้นึกแบบที่ว่ามันจะให้มันเกิดแต่เราต้องทำอย่างนี้ก่อนหลักการคือคุณต้องมีสติสัมปชัญญะคุณต้องมีสมาธิให้มีพลังซะก่อนแล้วเพราะอะไรเพราะพอสมาธิเรามีพลังเนี่ยจิตเราเวลาเรานึกถึงเรื่องที่มันลบๆเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยจิตเราจะไม่เพลินไปตามสิ่งนั้นคำว่าเพลินหมายถึงมันจะไม่ได้ไหลไปตามความไม่น่าพอใจแล้วก็กลัวกังวลใจคือที่เรากลัวกังวลใจเพราะอะไรเพราะเราเพลินไปตามความไม่น่าพอใจนั้นจะเพลินได้ไงก็ฉันไม่อยากได้อะก็นั่นแหละพอคุณไม่อยากได้แล้วคุณคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยนั่นแหละคุณเพลินแล้วพอคุณเพลินแล้วนั่นคือตัณหานี่แหละมันออกมาในรูปของความกังวลใจความกลัวฟังตรงนี้ดีนะตัณหานั่นแหละออกมาในรูปของความกังวลใจความกลัวความเศร้าเสียใจนั่นคือคุณเพลินแล้วคุณเพลินไปตามภาษานั้นแล้วตัณหาที่ทำให้เกิดความเพลินนั้นน่ะอุปทานนั้นน่ะจึงออกมาในรูปของกิเลสให้เราโกรธให้เราใดๆก็ตามโกรธนี่ก็เหมือนกันอยากได้ก็เหมือนกันในที่นี้ความกลัวความกังวลใจเป็นโมหะก็ออกมาเหมือนกันออกมาเหมือนกัน
1: เข้าใจเจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเราจะป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยเพลินไปตามจุดนั้นจนกระทั่งเกิดความกังวลใจความกลัวความขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยสติสัมปชัญญะพอเรามีสติสัมปชัญญะนึกถึงความที่เราจะแป๊กไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนึกถึงบางทีเราก็ไม่ประสบความสำเร็จในการขายของบริษัทไม่ก้าวหน้าบางทีเราก็สอบไม่ผ่านบางทีเราก็อาจจะเจอโรคภัยไข้เจ็บเวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะความกลัวเนี่ยมันจะไม่มาพอเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นไอ้โมเมนต์แบบเนี้ยที่เรานึกถึงเนี่ยเราจะนึกได้หมายความว่าสมมติวันนี้เรานั่งสมาธิแล้วทำแบบนี้นะแล้วเกิด2เดือนข้างหน้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆอ่ะเราจะนึกถึงโมเมนต์นี้วินาทีนี้ได้เอ้าท่านแล้วเราจะไปทำอย่างนี้ทำไมนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ใช่หรือแต่คุณเตือนใจและท่านผู้ฟังทั้งหลายพระอาจารย์อยากจะบอกตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บอกเอาไว้ว่าต่อให้นะบางทีเราออกกำลังกายกินอาหารดีๆไม่สูบบุหรี่แม้มือหนึ่งมือสองรักษาร่างกายอย่างดีแล้วเป็นไงมันมีไหม
1: สโตรกก็ไม่แบบอยู่ๆก็แบบเป็นสโตรกบ้างหรือว่าม
0: ี
1: สบายขึ้นมาแล้วครับ
0: มีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณขยันเต็มที่เลยดูแลเจ้านายอย่างดีทำงานอย่างดีพัฒนาตัวเองนั่นนี่พอประกาศผลออกมาเป็นไง
1: ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งแล้วค่ะ
0: มีไหมในโลกนี
1: ้มีมาก
0: มีมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะต่อไปให้คุณขายของอย่างดี คุณทำระบบอย่างดีในทางธุรกิจมีลูกน้องดีแต่โปรดักต์คุณขายไม่ได้มันมีป่ะ
1: มีเจ้าค่ะ
0: มีแน่นอนเอาต่อให้ฉันแบบว่าเตรียมตัวสอบอ่านหนังสือเด็กจะสอบอ่ะโอ้ยเขาสมัครกันต้องเป็นหมื่นแล้วเขารับ600คนนะหลายคนที่601มันก็ไม่ได้มันอ่านหนังสือเก่งเหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็สอบไม่ได้ก็มีเขาก็สอบไม่ได้ก็มีตรงนี้แหละที่ว่าจะทำให้เขาไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่ตรงนี้คือตรงไหนนะคือตรงที่เราเตรียมการไว้แล้วตรงนี้แหละที่เราทำการพิจารณาถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจพบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราพิจารณาไว้แล้วพิจารณานะคำนี้ไหมหมายความว่าคุณต้องมีสติสัมปชัญญะนึกถึงว่าโอเคบางทีเราก็อาจจะป่วยก็ได้มีสติสัมปชัญญะนึกถึงว่าบางทีเราก็อาจจะผิดพลาดในชีวิตก็ได้ถูกแป๊กก็ได้ก็ไม่ชอบก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าเราพอมีสติสัมปชัญญะปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นเราจะไม่ได้กลัวไม่กังวลใจไม่เศร้าใจเท่าไหร่เราคือไม่ใช่เป็นคนเย็นชามันจะไม่เหมือนกันคุณเดินชัย
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างคนที่แบบเย็นชาไม่แคร์อะไรฉันไม่รักเธออยู่แล้วเธอจะเป็นยังไงกับเรื่องของเธออย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าคนที่เขาเย็นชาไม่แสดงความรู้สึกได้เลยนี่คือเป็นแบบว่าไม่มีเมตตาไม่มีพรหมวิหารเป็นโมหะนะเป็นความเห็นแก่ตัวบ้างเป็นความเห็นแก่ได้บ้างอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าบอกว่าเรามีการพิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแต่บางทีเราก็จะเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจกับบ้างแล้วเขาเห็นด้วยปัญญาของเขาเนี่ยจะมีคือคนนั้นเขาจะมีปัญญา
1: เร
0: ามีปัญญาแล้วเขาก็สามารถที่จะเจริญพรหมวิหารใดๆอะไรยังไงให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมาเป็นประเด็นให้ได้คุยกับคุณตันจัดและท่านผู้ฟังว่าการพิจารณาแบบนี้ก็มีในทางพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่อย่างเรื่องมรณสติอย่างนี้ก็ใช่รายละเอียดอยู่ในเรื่องมรณสติเนี่ยจะเต็มๆเลยในที่ว่าให้เรานึกถึงความตายของเราโอเคเราจะต้องตายนะเหตุปัจจัยความตายมีมากนะต่อให้คุณ
1: okay.
0: รักษาสุขภาพอย่างดีกล้ามเป็นมัดอายุ70แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่เตะปี๊บดังวิ่งมาราธอนได้แต่บางทีคุณเป็นโรคหัวใจบางทีคุณอาจจะไม่เป็นโรคหัวใจคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งต่อให้คุณไม่เป็นโรคมะเร็งบางทีคุณอาจจะถูกอุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็ตายได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ต่อให้ไม่เป็นอุบัติเหตุเนาะไม่ได้รถชนรถอะไรบางทีก็ลื่นล้มในห้องน้ำเองก็เป็นไปได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรานึกถึงความตายมีปัจจัยมากมายแล้วอะแล้วยังไงมีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้แล้วเราจะไปนรกถ้ามีรีบละเสียถ้าไม่มีโอ้ให้สบายใจเลยตรงนี้แหละที่ว่าถ้าไม่มีให้เราสบายใจเลยบาปอกุศลธรรมนั้นเพราะเราคิดถึงนึกถึงกุศลธรรมไงการนึกถึงกุศลธรรมตรงนี้แหละคือสติสัมปชัญญะพอเรามีสติสัมปชัญญะนึกถึงความตายอยู่ประจำนะวันหนึ่งก็ต้องหกรอบอะนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำเนี่ยคือเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่พระพุทธเจ้าจะพอใจได้ที่จะทำให้พระพุทธเจ้าพอใจได้นะว่าก็ประมาณหกรอบถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยไม่ดีละน้อยไป
1: ค่ะหกรอบต่อวันเหรอเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: คือพระพุทธเจ้าเคยถามพระอนุว่าพวกเธอนึกถึงความตายวันละกี่รอบรูปหนึ่งก็บอกนึกถึงทุกคำอาหารรูปหนึ่งก็บอกนึกถึงตอนเช้านึกถึงตอนเย็นอย่างเงี้ยคนที่จะทำให้พระพุทธเจ้าพอใจได้คือคนที่แบบนึกถึงทุกลมหายใจคนที่นึกถึงทุกครั้งที่เคี้ยวคำอาหารแล้วพวกนี้คือจะรายละเอียดตรงนี้มันจะมีอยู่ในเรื่องของการทำการพิจารณาความตายเนาะก็เลยจะมาพูดถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องนึกถึงเรื่องนี้ประจำบ่อยๆ
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะประจำบ่อยๆไม่ใช่ว่าจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะแต่ว่าเรากำลังฝึกสติสัมปชัญญะเวลาที่เกิดเรื่องที่ไม่พอใจแล้วเนี่ย เราจะไม่กลัวเราจะนึกถึงความดีของเราได้ในที่นี้คือสติสัมปชัญญะเราจะมีสติสัมปชัญญะได้พอเราเกิดแบบช็อกขึ้นมาว่าเอ้าทำไมฉันสอบไม่ติดเกิดช็อกขึ้นมาว่าทำไมฉันไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเกิดช็อกขึ้นมาว่าทำไมมีคดีความของฉันเกิดขึ้นแบบนี้เกิดช็อกขึ้นมาเราจะมีสติสัมปชัญญะเพราะเราได้เตรียมการไปแล้วในการที่เรามาพิจารณาถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันนี้คือจะเรียกในทางสัพจิตวิทยาปัจจุบันว่า inversion คือการมองมุมกลับด้านนั่งมองมุมกลับด้านการมองที่ว่าเฮ้ยเราสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะไม่คิดไม่ถูกเราต้องคิดถึงมันคิดถึงมันแบบไหนไม่ใช่คิดว่ามันจะเกิดต้องแบบมีสติสัมปชัญญะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเราจะเพลินไปตามนั้นเราจะกังวลใจกลัวบางทีเราจะเป็นซึมเศร้าเองได้เราต้องเบรกจิตของเราด้วยสติสัมปชัญญะนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: พิจารณาเนืองๆนะว่าเนืองๆเนี่ยคือวันหนึ่งมันต้องหลายครั้งอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: วันหนึ่งต้องหลายครั้ง
1: แล้วคีย์เวิร์ดก็คือต้องคิดอย่างมีสติด้วย
0: ใช่ไหม
1: จ
0: ๊
1: ะคะจนกระทั่งเกิดความรู้หรือเกิดญาณขึ้นจริงๆว่าเนี่ยอันนี้นั้นเป็นข้อเท็จจริงนะที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์เป็นบ้านถูกต้องมีเคสตัวอย่างหนึ่งอุบาสิกาท่านหนึ่งก็เลยพระอาจารย์ฟังบอกว่าคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดแต่คุณพ่อก็แก่มากแล้วโอ้แต่ก็รักคุณพ่อมากเลยจะไปดูแลคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็มีงานเยอะในกรุงเทพเนาะสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ จากห้องทำงานไปที่อีกที่หนึ่งไปห้องทำงานไปห้องน้ำหรือไปข้างนอกเนี่ยก็จะต้องเดินผ่านโทรศัพท์เบอร์ที่ให้ติดต่อกับทางบ้านที่ต่างจังหวัดเอาไว้นะว่าถ้ามีอะไรด่วนเนี่ยโทรมาที่หมายเลขนี้เลยเธอก็เดินผ่านทุกวันเนี่ยก็เห็นโทรศัพท์ปุ๊บก็กังวลใจเลยพ่อเราจะเป็นไงนะพ่อเราจะเป็นไงนะคิดอย่างนี้เลยนะจนจะเป็นประสาทเลยคุณตั้งใจว่าโอ้ยเดินมาโทรศัพท์นี่กลายเป็นแองเกอร์ของความแบบเมื่อไหร่มันจะดังแล้วก็กังวลใจไปงั้นเธอเลยเปลี่ยนใหม่คุณตั้งใจเธอเปลี่ยนใหม่บอกว่าโอเคฉันตั้งใจนะตรงประชันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะทำอะไรถ้าสมมติว่าเขาโทรมาบอกว่าพ่อตายแล้วโอเคฉันต้องจองวัดฉันต้องโทรบอกใครฉันนะคือคิดอยู่ในหัวหมดเลยคือตั้งใจว่าฉันจะไม่ร้องไห้คิดว่าอย่างนี้คำว่าฉันจะไม่ร้องไห้คือฉันจะไม่เสียใจเอาคือแสดงว่าคุณมีสติแล้วนะคุณนึกถึงสติของคุณนึกถึงสติโอเคสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้นเพราะว่าคนที่เขาไม่เสียใจเนี่ยเขาจะรู้สิ่งที่ควรทำเขาจะรู้สิ่งที่ควรเว้นคนที่เสียใจเนี่ยเขาจะแบบมึนอะไรควรทำอะไรควรไม่ได้บางทีมันตัดสัญญาไม่ออกมันตึ้งมันเลยบางทีต้องให้สับเปลือกมาทำหน้าที
1: ่
0: คุณทำสิ่งนี้นะคุณทำสิ่งนั้นนะบางทีเขาจะบอกกันนะเพราะว่าบางทีลูกหลานมึนว่าจะต้องทำอะไรต้องไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอเธอคนนี้ก็นึกถึงว่าโอเคเราจะไม่ร้องไห้เราต้องเตรียมการเราจะต้องทำนั่นนี่เนี่ยผ่านโทรศัพท์ที่ได้คราวนี้ปึ๊กขึ้นว่าโอเคฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้ผ่านตัวใส่ไปรอบหนึ่งฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้ตอนนี้พอคิดเรื่องนี้บ่อยเข้าเฮ้ยมันกลายเป็นแองเกอร์ใหม่คราวนี้เห็นโทรศัพท์ไม่ประสาทแล้วเห็นโทรศัพท์ปุ๊บมีสติเห็นโทรศัพท์ปุ๊บมีสติพอวันนั้นมาถึงจริงๆคุณเดินใจวันนั้นมาถึงจริงๆโทรศัพท์กริ้งขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มารับกึ๊บพ่อตายแล้วเธอไม่ร้องไห้แบบแล้วก็ตัดสินใจทำอย่างที่เตรียมการเอาไว้มันได้ผลเนี่ยมันได้ผลว่าเตรียมการเอาไว้แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ร้องไห้แล้วก็ทำตามอย่างที่ทำไปตรงนี้คือการพิจารณาถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจอยู่เป็นประจำโดยใช้โทรศัพท์เป็นนิมิตโทรศัพท์เนี่ยเป็นนิมิตเลยนะนิมิตคือเครื่องหมาย
1: เจ้าค่ะ
0: ของการที่ฉันจะพิจารณาอยู่เนื่องๆวันหนึ่งอ่ะเข้าห้องน้ำกี่รอบก็เท่านั้นรอบนั่นแหละที่ได้พิจารณาเข้าใจป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: วันนั้นวันหนึ่งก็หลายรอบอยู่แล้วผู้หญิงเข้าห้องน้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นพออย่างนี้ปุ๊บได้ทำกรรมฐานพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่น่าพอใจ สิ่งที่เราจะต้องเจอเนาะสิ่งกับพลัดพรากจากสิ่งที่รักชอบใจอยู่เป็นประจำนี่เลยนี่เลยอย่างพระนนท์อย่างเงี้ยทำไมตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วก็มีครั้งหนึ่งช็อตหนึ่งนะที่ไปร้องไห้อยู่ใต้ต้นกกนะถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดหรือต้นใดต้นหนึ่งนี่แหละก็โอ้ยพระพุทธเจ้าจะจากไปแล้วเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะหรือคนที่เรารักจะจากไปแล้วเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้พิจารณามาเต็มที่จะทำให้วันที่จะจากไปแล้วเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีวันนั้นน่ะคุณใจทุกคนน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะต้องไปพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เป็นแล้วมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ทันไหมเป็นไปไม่ได้ถึงเวลานั้นเราจะทำยังไงเราก็ต้องพึ่งตนไงถูกไหมเราจะพึ่งใครเราพึ่งเขาไม่ได้แล้วเอาอย่างท่านพระนนท์นี้พระพุทธเจ้าจะตายแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันโอ้ท่านจะไม่อยู่แล้วเราจะพึ่งใครอ่ะถูกปะ
1: เ
0: ราจะทำยังไงเอาก็พึ่งตนเนี่ยเพราะนั้นเราจึงต้องเข้มแข็งขึ้นมาเราจึงต้องเข้มแข็งขึ้นมาตัวอย่างแบบคุณวาจาเราจากไปก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็จากไปแล้วหลวงปู่มั่นก็จากไปแล้วหลวงพ่อวิริยังก็ไม่อยู่แล้วหลวงพ่อสะอาดของเราก็ไม่อยู่แล้วแล้วเราจะเอาไงอ่ะเราก็ต้องพึ่งตนน่ะพระอาจารย์คิดอย่างนี้นะคือโอ้เราจะทำไงอาจารย์เราไม่อยู่แล้วโอ้นั่นน่ะสิเราจะพึ่งใครมันก็ตอบขึ้นมาว่าเราต้องพึ่งตนนั่นแหละก็ท่านว่าไว้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องเข้มแข็งขึ้นมาเดี๋ยวบางคนแม่ไม่อยู่แล้วคุณย่าไม่อยู่แล้วคู่ครองเราไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองพึ่งตนพึ่งธรรมเราต้องเข้มแข็งขึ้นมาก่อนนี้ความเข้มแข็งก็คือมาจากสติไงกำลังใจมาจากความมั่นใจความมั่นใจว่าโอ้ถ้าเรามีธรรมมีวินัยเราก็พึ่งตนได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ความมั่นใจตรงเนี้ยคือศรัทธาคือวิริยะความมั่นใจคือศรัทธาทำให้เกิดกำลังใจคือวิริยะกำลังใจคือวิริยะก็คือสติที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้ฟังฝึกเป็นประจำรายละเอียดต้องมีความระมัดระวังนะอย่าให้มันไหลไปในทางกลุ้มใจเสียใจแต่ด้วยสติสัมปชัญญะเวลาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราจะสบายใจได้อยู่แบ่งผาสุขได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะ
0: ได้
1: ที่ตามที่พระอาจารย์ชี้แจงหรือสักษามาเนี่ยคิดว่าทุกท่านเข้าใจในบริบทของ inversion หรือการคิดแบบมุมกลับโดยท่องแท้แล้วล่ะเหมือนอย่างโยมเดินใจรับฟังพระอาจารย์เนี่ยก็เข้าใจกระจ่างดีเลยนะเจ้าค่ะ
0: เยี่ยมมาก
1: แต่พอย้อนมาถึงเรื่องของการทำสมาธิแบบ inversion หรือการคิดมุมกลับเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์จุดของการทำสมาธิแบบ inversion เนี่ยอยู่ตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์คือในเรื่องรูปแบบการทำเนี่ยไม่ว่าจะท่านั่งคืออิริยาบถเนี่ยนะสำหรับการทำสมาธิมันได้ทุกอิริยาบถอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนได้หมดละทีนี้ถ้าสมมติว่าไอ้ตรงส่วนการพิจารณาตรงนี้มันจะต้องอยู่ในส่วนของการทำวิปัสสนาแหละส่วนของการทำวิปัสสนาหมายความว่าจิตคุณต้องมีสติมีสมาธิก่อนแล้วคุณต้องมีสติก่อนจึงค่อยมีสมาธิใช่ไหมม
1: ี
0: สติมีสมาธิแล้วจึงมาพิจารณาข้อนี้ต้องทำอย่างนี้ก่อนไม่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิบางทีมันจะเพลินไปตามสิ่งนั้นแล้วก็ไปกลายเป็นความกังวลใจได้หรืออันนี้คือเราเอาสมาธินำเนาะเอาสมาธินำเราสมาธินำคุณก็ต้องมีสติมีสมาธิแล้วจึงค่อยมาคิดเรื่องนี้ก็คือคิดเลยคิดว่าเอ๊ะฉันจะตายคิดว่าคนที่ฉันรักจะต้องตายคิดว่าสถานการณ์มันจะต้อง worse ลงแย่ลงกว่านี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีฉันอาจจะขายของไม่ได้เราจะทำยังไงแต่ระวังนะเราต้องมีสติสัมปชัญญะนะไม่งั้นบางทีเราไอ้จินตภาพตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราก็อย่าให้มันเคลื่อนไปตรงนั้นทีนี้ พอเราคิดด้วยจิตที่เป็นสติเป็นสมาธิเนาะและคิดเลยเนี่ยก็คือคิดไปเลยวิตกวิจารคิดไปเลยแล้วมีสติสมาธิปุ๊บเนี่ยนี่คือเราฝึกซ้อมเป็นวิตกวิจารมีปีติสุขนะคุณใจวิตกวิจารเรื่องเนี้ยเรื่องที่เราเคยกลัวนี่แหละความกลัวมันไม่มีไงเพราะคุณอยู่ในสมาธิแล้วเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือคุณจำลองสถานการณ์จำลองสถานการณ์ตอนไหนตอนนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แหละที่เราคุณนั่งอยู่ทุกวันหรือตอนเดินอยู่หรือตอนยืนอยู่ได้ทุกอิริยาบถทีนี้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะไม่ได้มานั่งสมาธิหลับตาอะไรอย่างนี้หรอกแต่ความคิดเนี่ยบางทีมันแวบเข้ามาทำไมนะมันกังวลใจดิเฮ้ยฉันสำเร็จไหมนะฉันจะเป็นอะไรไหมนะฉันไปตรวจหาหมอจะเป็นยังไงนะถ้าเราแวบความคิดเรื่องที่ทำให้เรากลัวกังวลใจมาอันนี้ก็ได้อันนี้คุณก็เอาวิปัสสนานำสมถะหมายความว่าพอกังวลใจเรื่องนี้ปึ้งเฮ้ยเราสังเกตดูนี่มันความคิดนี้มานี่ปึ๊บเนี่ยสติมาทันทีเราจึงเรียกสติสมาธิให้เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราคิดเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันอะเรียกสติสมาธิให้เกิดขึ้นมาภายหลังจากที่เราคิดเรื่องนี้จนเราอาจจะกังวลใจไปแล้วนิดนึงมีความเศร้าใจกลัวไปแล้วนิดนึงแล้วเรานึกได้ว่าเฮ้ยนี่ไม่ถูกเนี่ยเราเรียกสติกลับมาปูมเรียกสมาธิกลับมาบูมก็ได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นการซ้อมเพื่อที่ว่าเมื่อเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดตัดสินที่พอใจแล้วเราก็จะมีสติมีสมาธิได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เราเนี่ยคือการทำคือฝึกทำเลยได้ในชีวิตประจำวันได้ทุกอิริยาบถเป็นลักษณะของการทำวิปัสสนาส่วนหนึ่ง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทำให้เรามีปัญญาขึ้นเกิดญาณขึ้นได้แล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณได้แล้วรู้ได้ด้วยญาณนะเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: รู้ได้ด้วยญาณนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจประเด็นที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรณทิฏฐิปัญญาภาวนาได้เมตตานำมาสักการะหรือว่าชี้แจงให้ฟังในวันนี้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วก็ลองแจ้งมาซิว่าผลของการคิดแบบมุมกลับทำสมาธิแบบ inversion หรือการคิดแบบมุมกลับที่ได้ฟังจากพระอาจารย์แล้วท่านไปทดลองแล้วนั้นเนี่ยได้ผลเป็นยังไงบ้างกับตัวเองนะคะต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาจะเป็นคำถามนะเจ้าค่ะของผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าถ้าเราหรือคนเราเนี่ยเจ้าค่ะยังคิดวนเวียน อยู่กับเรื่องเดิมที่เคยทำผิดพลาดไปเพราะเราป้องกันตัวเองจากคนที่คิดเบียดเบียนก็ทำให้พอคิดอย่างนี้ไปเรื่อยทำให้คนในครอบครัวเนี่ยคิดว่าเราเป็นเราผิดแล้วเจ้าค่ะมองว่าเราเป็นคนผิดซะไปซะอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ถามก็เลยบอกว่าอันนี้เนี่ยขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะวางใจอย่างไรดีให้เลิกคิดแต่เจ้าค่ะคิดเดิมๆอยู่งั้นเจ้าค่ะพี่มนเจ้าค่ะ
0: ประเด็นคือการที่เรากังวลใจว่าคนอื่นเขามองเราไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: คนอื่นเขามองคุณเป็นคนไม่ดีเพราะว่าคุณทำผิดพลาดอะไรสักอย่างใดหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องผิดพลาดก็ได้หรือต่อให้ผิดพลาดจริงๆก็ได้เป็นไปได้แต่พอคิดกับเราไม่ดีอ่ะเข้าใจไหมก็พอเขามองเราไม่ดีเราก็เลยโอ้ยฉันก็เลยไม่สบายใจแต่ถ้าสมมติมีคนมามองคุณเดินใจเป็นคนไม่ดีมองพระมหาไพบูลย์โดยเป็นคนไม่ดีถ้าเราแบบจิตใจเรายังไปเกี่ยวกับเขาเนาะเราก็จะกังวลใจว่าทำไมเขามองเราไม่ดีที่เรากังวลใจงั้นเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันเป็นคนดีคนอื่นต้องมองฉันว่าเป็นคนดีเพราะนี่คือความยึดถือของเรายึดถือในสิ่งดีๆเนี่ยมันไม่ดีนะคุณใจเอาใหม่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ดีๆมันน่าจะดีก็คือถ้าเปรียบเทียบกับว่าคนยึดถือในสิ่งชั่วๆนะเช่นคนยึดถือในสิ่งที่มันไม่ดีเช่นอะไรอ่ะเช่นยึดถือว่ากินเหล้าแล้วมันดียึดถือว่าก
1: ินตามน้ำไปก็ได้ข้าราชการ
0: อะไรเงี้ยก็ กินตามน้ำเนาะเราไม่ได้เป็นต้นน้ำมันก็ดีอยู่แล้วคิดอย่างนี้ไม่ดีหรือคิดในเรื่องการเกี่ยวกับสมาธิเงี้ยนะถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมูนิดหน่อยไม่เป็นไรอะไรก็ไม่ดีการยึดถือในสิ่งไม่ดีมันไม่ดีแน่นอนการทำความดีสิมันถึงจะดีดีกว่านะแต่การยึดถือในสิ่งที่ดีก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงความยึดถือความยึดถือเนี่ยคืออุปทานคุณสนใจความยึดถืออุปทานอุปทานมันไปยึดถือกับอะไรเนี่ย
1: ขันห้าแล้วก็
0: ใช่อุปทานไปยึดถือขันห้าถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อุปทานไปยึดถือสิ่งอื่นไม่มีนะนอกจากขันห้าเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าอุปทานไปยึดถือกับอะไรเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ทันทีเพราะนั้นถ้าเราไปยึดถือความดีสัญญาในนี้สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็บอกว่าคุณต้องเป็นคนแบบนี้คุณต้องเป็นคนแบบนั้นแล้วเราไปยึดถือว่าสิ่งนั้นดีสิสิ่งนี้ดีสิความยึดถือนั่นแหละเป็นทุกข์เลยนะคนดีเป็นทุกข์มีเยอะแยะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาไปหาคนดีๆแล้วก็หลอกคนดีๆนี่แหละหลอกง่ายดี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะเชื่อคนง่ายก็หาช่องว่างตรงนี้ทีนี้ไอ้ความที่เราเข้าใจว่าเขาต้องมองเราดีๆสิเนี่ยมันเลยเป็นทำให้เราเป็นทุกข์ต่อให้เราไม่ดีหรือดีจริงๆยังไงก็ตามนะเข้าใจไหมคือเอาใหม่มาตรงนี้ก็ได้สมมติเราเป็นคนไม่ดีสมมติเราเป็นคนไม่ดีเช่นเราโกงเราอะไรต่างๆนะเขาแล้วพวกที่โกงด้วยกันเนี่ยเขาบอกโอ้พี่ดีที่สุดเลยพี่เนี่ยโหแบ่งมาต้นน้ำมากลางน้ำให้ผมเนี่ยผมดีใจมากๆพี่ดีที่สุดเลยต่อให้เขาบ้านเราดีที่สุดเลยอะแต่ว่าเราโกงอ่ะมันจะไปดีได้ไงเข้าใจป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าความดีของเราไม่ได้อยู่ที่ปากเขานะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือความชั่วของเราก็ไม่ได้อยู่ที่ปากเขาเหมือนกันนะแล้วคุณจะลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคนด่ากันหรอ
1: เจ้าค่ะ
0: หนักที่สุดเลยหนักที่สุด
1: ค่ะ
0: โดนหนักกว่าเพื่อนพระอานนท์ยังไม่โดนด่าเท่ามากเท่าพระพุทธเจ้าเอางี้แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านโดนหนักกว่าเอาแล้วท่านเป็นคนไม่ดีป่ะใช่ป่ะ
1: ท่านเป็นคนดีมากๆเจ้าค่ะ
0: ใช่ที่แล้วท่านไม่ได้รู้สึกอะไรเหรอก็เพราะว่าท่านไม่ได้มีความรู้สึกความเป็นตัวตนไงว่าความดีมันอยู่ที่เราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เขาแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไม่แคร์เขาแล้วก็คิดเกลียดเขานะไม่ใช่ด้วยเรามีเมตตากับเขาเรามีอุเบกขาให้เขาเนี่ยอย่างคนที่มาด่าท่านอย่างเงี้ยท่านก็มีอุเบกขาตอนนั้นยังคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่คิดร้ายกับเขา
1: พอ
0: คุยกันรู้เรื่องแล้วค่อยแผ่เมตตาให้เขาเปลี่ยนความเห็นได้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเราเจอเรื่องที่เขาคิดว่าเราไม่ดีเนี่ยคิดว่าเราผิดอย่างเงี้ยวิธีวางใจในข้อแรกเลยคือเราต้องกำจัดความกังวลใจนี้ออกไปเสียแต่โดยให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาแต่ว่าจะเป็นตัวเราตัวเขาคนเราทุกคนมีความผิดพลาดเนอะเราก็จะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ปากเขาเราก็ให้มีก็เรียกว่าไม่ต้องกังวลใจในข้อนี้เลยอันนี้ข้อที่1ประการที่1ประการที่2คือคนที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยเราต้องแผ่เมตตาให้โดยเริ่มจากการที่เราต้องมีอุเบกขาก่อนเราไม่ได้ไปคิดร้ายกับเขาแล้วก็แผ่เมตตาให้แล้วเราก็ทำความดีไปเรื่อยๆทำความดีไปเรื่อยคือมุมมองของคนมันเปลี่ยนได้เพราะว่าถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยเขาก็เห็นความดีของเราอะแล้วพอเขาเห็นความดีของเราแต่เขาพูดว่าเราเป็นคนดีเองอ่ะหรือถ้าเขาไม่เห็นความดีของเราแต่เราทำดีเองจริงอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าก็ฉันเป็นคนดีอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นต้องให้เขามา approve หรือใดๆว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเราก็จะสบายใจข้อนี้ได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมายืนยันว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีจริง
1: ๆเจ้าค่ะ
0: เราไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนเพราะฉะนั้นเราควรวางใจอย่างนี้สองสเต็ปเราสองสเต็ปสเต็ปแรกยังไม่จริงนะคืออนัตตาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: สเต็ปที่สองคือเราต้องมีอุเบกขามีเมตตาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราถึงจะข้ามเรื่องนี้ได้นั่นเองเพื่อน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ คิดว่าเวลาในรายการน่าจะตอบได้อีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ได้ได้
1: จะเป็นของคุณสุรชัยบุญศรีเจ้าค่ะเขียนมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ก็คือกราบมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าทางคุณสุรชัยเนี่ยเคยไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีความประทับใจมากในผลของการปฏิบัตินะเจ้าคะพอหลังจากนั้นหลังจากที่องค์หลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านละสังขารไปแล้วคุณสุรชัยก็บอกว่าไม่เห็นช่องทางที่จะเปิดรับสมัครของทางวัดอีกเลยจึงอยากจะเรียนถามว่าตอนนี้ยังสามารถจะไปปฏิบัติธรรมเหมือนในหลักสูตรเดิมที่ทางวัดป่าดอนหายโศกได้หรือไม่อันนี้โยมก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเลยเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสอดีตเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโศกเนี่ยให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ที่นำคอร์สหรือว่าคิดคอร์สขึ้นมาจริงๆขณะนี้ถ้าหากว่าคุณสุรชัยบุญศรีเนี่ยจะตามมาปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรที่เคยประทับใจมากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งเป็นเรียกว่าผู้อำนวยการหลักสูตรและก็นำปฏิบัติเองเนี่ยจะตามมาได้ที่ไหนบ้างนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เจริญพันธ์ก็พระอาจารย์ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกรุงเทพแล้วแล้วก็กิจกรรมการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมหลังจากที่หลวงพ่อจากไปก็ไม่ได้มีที่วัดป่าดอนไหนโศกเนาะแต่ว่าพระอาจารย์ก็ยังทำอยู่แต่ว่าลดจำนวนลงหลังจากที่ว่ามีทุกเดือนเนี่ยก็เหลือปีหนึ่ง2-3 ครั้งหรืออาจจะ 3-4 ครั้งโดยก็จะมีเป็นประจำทางลูกศิษย์ที่อยู่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬแล้วนี่ก็มีนิมนต์ไปจัดที่นั่นโดยด้วยเมตตาจากท่านหลวงตาแยงเจ้าอาวาสให้ใช้เสนาสนะที่ทางก็มีทีมงานต่างๆร่วมกันเราก็จึงจัดขึ้นมาได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะมีปีละ2ครั้งช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีซึ่งของปี2569นี้ก็จะจัดในวันที่27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์แต่ส่วนที่อื่นก็มีเหมือนกันเราก็นี่ปีละ2ครั้งนะก
1: ็
0: คือท่านวากับช่วงมักช่วงกุมภาเนาะกุมภาเมษเนี่ยมีนาหรืออีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่อสมมาตาแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภา
1: คมนะคะ
0: ใช่ของปีหน้านี่ก็จะเป็นปี70เนาะก็จะเป็นวันที่1ถึง9พฤษภาคมที่อสมมาตาอำเภอปักธงชัยจังหวัดโคราช
1: นครราชสีมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: นครราชสีมาใช่ๆๆ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: หรืออีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ยุวพุทธิกสมาคม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งตารางของปีหน้านี่ยังไม่ได้ออกก็คงจะออกอีกสักเดือน2เดือนเนี้ยช่วงสิงหาอะไรประมาณนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไงก็จะอัปเดตแจ้งให้ท่านผู้ฟังให้ทราบได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ก็จะมีตามที่ต่างๆก็จะอัปเดตทางเว็บไซต์บ้างหรือมาพูดในรายการถ้าท่านผู้ฟังสนใจถามมาอย่างนี้นะก็จะมาอัปเดตกันเป็นประจำละกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้อะไรก็ตามเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องให้โลกเนี่ยนะเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้กายของเราเนี่ยคุณใจเป็นที่หลีกเร้น
1: okay.
0: ซึ่งอันนี้เป็นหนังสือที่พระอาจารย์กำลังเขียนอยู
1: ่ okay.
0: เพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์มันมีอย่างนี้คุณใจว่าเราจะให้โลกเป็นห้องเรียนคือมันหมดสมัยมากันสักระยะหนึ่งแล้วที่ว่าเราต้องมาเรียนจบปริญญาแล้วคุณถึงจะค่อยไปทำงานได้นั่นนี่โน่นอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันก็โมเดลนี้มันก็เวิร์กระดับหนึ่งเนี่ยเวิร์กสำหรับคนที่ส่งคนเข้าโรงงานหรือเข้าระบบทำงานแต่บางคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มาระบบนี้ก็ได้นะเขาก็เรียนในถนนอย่างเงี้ยอ่ะนักธุรกิจใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะชี้ไปตรงไหนคนนี้ก็ไม่ได้เรียนจบคนนี้ก็เรียนแค่นี้แต่เขาอาศัยโลกเป็นห้องเรียนเช่นเดียวกันนะถ้าเราจะมาเดี๋ยวฉันรอเข้าคอร์สก่อนแล้วฉันถึงจะทำจิตให้สงบเสร็จแล้วฉันก็จะออกมาดีโอ้ยออกมาแล้วก็ยังด่าคุณวันว่าคนนี้ไม่มีเมตตามก็ไม่ได้คือกันแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันจึงต้องให้ใช้เวลาที่เราอยู่หน้างานเนี่ยอยู่ที่ทำงานอยู่ใดๆแล้วเราต้องทำจิตให้ได้ให้โลกเป็นที่ปฏิบัติธรรม ให้กายของเราเนี่ยเป็นที่หลีกเล่นให้ได้นะซึ่งก็ตรงคอนเซ็ปต์ของพระพุทธเจ้าเลยคุณมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาคุณรู้ลมหายใจตลอดเวลาคอนเซ็ปต์มันก็มีแค่นี้แล้วรายละเอียดเทคนิคต่างๆไงก็เดี๋ยวจะว่าในหนังสือถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะเป็นช่วงเร็วๆนี้แหละอาจจะช่วงก่อนงานกลุ่มทรัพย์แห่งใจแน่ละแล้วเพื่อที่จะแจกให้ท่านผู้ฟังในงานนั้นๆได้นั่นเองเจ้าบ้าน
1: ก็คืองานพบปะประจำปีของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่เจ้าบ
1: ้
0: าน
1: สำหรับคำถามของคุณสุรชัยบุญศรีนี่ก็เดี๋ยวอยากจะเรียนเชิญชวนโยมคิดว่าโยมเข้าใจจิตใจของคุณสุรชัยบุญศรีนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ว่าการที่เราเข้าไปร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปแบบอย่างจริงจังเนี่ยแม้จะช่วงระยะเวลา7วันเนี่ยเราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจเพราะว่าครูบาอาจารย์มานำเราก็อยากจะขอเรียนเชิญให้สมัครเข้ามาได้นะคะทางเว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญาภาวนาเจ้าค่ะคือปัญญา .org เจ้าค่ะก็สมัครมาคอร์สเดือนพฤศจิกายนได้คือ27พฤศจิกาถึง6ธันวาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ
1: ้าค่ะที่ภูทอกจังหวัดบึงกาฬก็ขอเรียนว่าดีจริงๆซึ่งอันนี้โยมเตือนใจก็จองไว้ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: อยากจะไปอีกก็ไปปีละครั้งก็รู้สึกว่าจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปแล้วก็มีความสุขสงบในใจขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะที่หลังจากที่ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้าค่ะพอส่วนกลับมาบ้านนี่ก็ทำมาเจ้าค่ะพยายามปฏิบัติอยู่ทุกค่ำคืนแต่บางทีมันไปอยู่ในคอร์สกับพระอาจารย์แล้วอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันรู้สึกมั่นใจขึ้นนะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวคิดว่าถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วจริงๆนะคะขอพระคุณและกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาตอบปัญหาในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้ให้ความรู้อย่างดียิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการทำสมาธิแบบ inversion หรือย้อนกลับซึ่งเดี๋ยวเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังอย่างมากเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินผ่านเดินผ่าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกยศ.ประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นเข้าระบบ Pre-Approve เพื่อรักษาสิทธิ์ปีการศึกษา2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้า

0: งดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
3: องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นเข้าระบบประเมินความสามารถการกู้เงินจากสถาบันการเงินในเบื้องต้นเพื่อรักษาสิทธิ์ปีการศึกษา2569ย้ำไม่มีการขยายเวลาน
4: างพันชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอแจ้งเตือนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันที่13กรกฎาคม2569เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคม2569เพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้กยศ.ขอย้ำว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมจึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้เพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.thปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: การเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายลดราคาที่อยู่อาศัยสูงสุดร้อยละ20เริ่มต้น 250,000 บาทเพิ่มโอกาสคนไทยมีบ้าน
5: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายนำที่อยู่อาศัย69โครงการทั่วประเทศรวมบ้านเอื้ออาทร37โครงการลดราคาสูงสุด 20% ราคาเริ่มต้น 250,000 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนโดยโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ที่ไม่ได้รับสินเชื่อธนาคารสามารถทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้โดยตรงนอกจากนี้ผู้เช่าเดิมสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อได้และที่อยู่อาศัยทุกโครงการจะได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมเข้าอยู่โดยเปิดให้เข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์การเคหะแห่งชาติโทร1615และเว็บไซต์ www.nha.co.th นิตยาคุณสิมรายงาน
3: ปปส.ย้ำกัญชาไม่เสรีประกาศกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกกัญชาการซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นพร้อมคุมเข้มการลักลอบส่งออกนอกประเทศ
6: นางสาวอารีรัตน์เงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้ช่อดอกกัญชาได้ถูกยกระดับการควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดชัดเจนให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมโดยผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46ซึ่งผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต้องจำหน่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นโดยข้อยกเว้นเดียวที่จะจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปได้คือต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันห้ามจำหน่ายในวัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหอพักตามกฎหมายสวนสาธารณะสวนสัตว์และสวนสนุกสำหรับผู้ที่ลักลอบจำหน่ายแปรรูปรวมถึงแอบขายให้กับบุคคลที่ไม่มีใบสั่งจ่ายจากแพทย์มีบทลงโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือปรับสูงสุด 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นมา จุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน

0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569แรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: และกุ้งอรวรรณหมายดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่กุ้งครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันเรียกว่าวันถุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันฝนก็ยังตกโปรยปรายลงมานะหนูมาทำงานเป็นไงตกไหม
1: โปรยนิดนึงโปรยนิดนึงนะคะยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ FM 92.5 MHz AM 819891 kHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้านะครับแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มากัน2คนนะครับม
0: ี
1: พี่บุญประกอบอกกลิ่นด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียของเราในวันนี้นะครับพี่ฟิวพี่บดพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะอ่ะก่อนอื่นเนื่องจากเนาะฝนลงมา อยู่ดีๆก็ฝนอยู่ดีๆก็ร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ตะวันตกฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกฉบับที่7นะคะล่าสุดยังฉบับที่7อยู่ในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมนี้ค่ะมรสุมบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีกำลังแรงแล้วก็มีคลื่นสูง 2-4 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งก่อนค่ะส่วนในวันที่12ถึง14นี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณตรงจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากแล้วก็มีฝนสะสมอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านนะคะซึ่งพายุไต้ฝุ่นบาหวีนะคะบริเวณทะเลจีนทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนถึงฝั่งบริเวณตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงนะคะประเทศจีนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะโดยพายุลูกนี้เนี่ยอาจจะไม่เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงค่ะจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยนะคะแต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางและเพื่อความปลอดภัยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้นะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ค่ะ
1: ครับผมก็พี่น้องในส่วนของทั้งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่ว่าตกหนักเยอะๆเลยเนี่ยระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีนะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนกันสักนิดหนึ่งนะครับคนที่ชมไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้พื้นที่ไหนตกบ้างอะไรยังไงนะครับทักทายพวกเราทั้งสองคนกันได้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ดินฟ้าอากาศแต่ละพื้นที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นอย่างไรก
0: ัน
1: บ้างนะครับในส่วนของภาคกลางเองโซนของ6จังหวัดภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันแม้ว่าอาจจะมีฝนตกลงมาแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่าจังหวัดอื่นๆแต่ว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งทางปภ.ออกมาแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางปทุมธานีครับนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับ13ถึง19กรกฎาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมแม่น้ำแล้วก็คลองเนี่ยติดตามเลยนะครับเขาบอกว่าจากการประกาศของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วง6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มของช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาและก็คลองสายต่างๆเนี่ยน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะเสี่ยงเกิดน้ำล้นตลิ่งนะโดยพื้นที่อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อำเภอที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนอะของปทุมเนี่ยก็อย่างเช่นอำเภอเมืองปทุมกับอำเภอสามโคกนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวยนครปฐมครับที่บางเลนนครชัยศรีสามพรานสมุทรสาครทุกอำเภอนะคะสมุทรปราการสมุทรปราการที่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีอำเภอพระประแดงอำเภอบางบ่อสมุทรสงครามทุกอำเภอแล้วก็กทมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงที่น้ำจะล้นมาด้วยนะครับซึ่งปภเองเขาก็ขอแจ้งนะผู้ประกอบการริมแม่น้ำลำคลองส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพวกร้านอาหาร
0: ร้านอาหารแพ
1: ต่างๆเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเดือดร้อนจริงๆติดต่อที่ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ความจริงพายุบาหวีเนี่ยไม่ได้เข้าไทยโดยตรงนะแต่ก็กระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะคนที่จะนั่งเครื่องไปลงไปเปลี่ยนเครื่องหรือจะเข้าประเทศนะคะซึ่งการบินไทยก็แจ้งยกเลิกเที่ยวบินวันนี้นะคะอีกวันหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นฤทธิ์ของไต้ฝุ่นบาหวีเนี่ยแหละค่ะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาหวีค่ะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการการบินโดยมีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งสิ้น3เที่ยวบินนะคะนั่นก็คือ TG662 TG663 และ TG637 นะคะโดยบินตรงกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กรุงเทพและไทเปกรุงเทพค่ะซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินล่าสุดนะกับไทยโมบายแอปพลิเคชันหรือติดต่อที่การบินไทยโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีการชดเชยหรือเลื่อนเที่ยวบินออกไปเพราะว่าเนาะเป็นพายุเป็นเหตุสุริสัยจริงๆค่ะ
1: ยังไงใครที่จะเดินทางช่วงนี้เช็คสภาพอากาศกันสักนิดนึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้เข้าไทยโดยตรงเนอะ
0: แต่
1: ว่าเวลาจะไปประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยต้องเช็คกันสักนิดหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะต้องบอกว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศยังต้องเฝ้าระวังกันเนอะเพราะว่าอย่างของพื้นที่เชียงใหม่เองเนี่ยอำเภอแม่อายเขามีการสั่งการให้เฝ้าระวังเรื่องของดินถล่ม24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งจากการติดตามเรื่องของข้อมูลจากส่วนอุทกวิทยาที่1ของเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เชียงใหม่เนี่ยฝนเยอะฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะทำให้เรื่องของค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตำบลมะลิกาของอำเภอแม่อายเนี่ยค่าสูงถึงเกิน150
0: จะบอกว่าถ้าเกิดว่าความอุ้มชื้นของดินที่มีของดินเนี่ยมันอุ้มชื้นมากๆเนี่ยด้วยความที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยพออุ้มมากๆมันกลายเป็นอาจจะมีดินโคลนถล่มรวมถึงมีการดินสไลด์ลงมาปิดถนนได้นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลนาราดีสอนได้สั่งการให้ปภ.แม่อายบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาตรการนะคะก็คือการใช้กลไกท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาต่างๆเนี่ยแหละค่ะตรวจสอบแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางในการจัดเตรียมกำลังพลแล้วก็เครื่องจักรนะคะให้ออกปฏิบัติการค้นหาเส้นทางที่อาจจะเกิดความเสี่ยงดินถล่มหรือเสาไฟฟ้าล้มนะคะเพราะว่าถ้าดินมันเรียกความมีความชื้นมากแล้วก็มีการสไลด์ลงมาเนี่ยเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บนดินเนี่ยก็จะล้มลงมาด้วยนะคะรวมถึงหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะเพื่อสร้างความรับรู้เตรียมรับมืออพยพประชาชนโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการเด็กๆนะคะรวมถึงโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาสั่งการให้ศูนย์บัญชาการในทุกอำเภอระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนนะคะดูแลประชาชนทั้งตำรวจทหารภาคประชาสังคมเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีค่ะทั้งนี้นะหากประเมินสถานการณ์แล้วก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทางปภ.เนี่ยก็จะได้กำชับให้รีบรายงานสถานการณ์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครผ่านไปสมมติผ่านขับรถกลับบ้านแล้วผ่านเห็นละว่ามีดินโคลนถล่มหรือเหมือนจะถล่มลงมาค่อยๆถล่มลงมาเนี่ยให้แจ้งไปที่ศูนย์ปภ.เชียงใหม่ได้เลยหรือกลุ่มไลน์เชื่อว่าหลายคนจะแอดกลุ่มไลน์ที่เป็นคนในพื้นที่นะคือกลุ่มบก.เหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะแจ้งเข้าไปได้ทันทีเพื่อให้เหตุมันไม่เกิดเนาะเฝ้าระวังกันค่ะ
1: ครับผมอ่ะจากอันนี้คือเรื่องของดินจากการที่ฝนตกหนักด้วยจากของพื้นที่ภาคเหนือไปดูของพื้นที่กทมของเราสักนิดนึงจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้เนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยรั่วเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าและตอนนี้มีการปิดถนนกันจนบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะป้องกันเผื่อบางทีอาจจะเกิดถนนซุดหรือว่าตึกรอบๆนั้นเนี่ยซุดตัวลงมาเนี่ยนะครับทางด้านนายเจเสศไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการ การกระทรวงมหาดไทยวันก่อนก็มีการลงพื้นที่ที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ
0: ่
1: ไปติดตามสถานการณ์นะครับหลังจากที่ตอนนั้นเสร็จภารกิจที่มาเลเซียกับท่านนายกแล้วก็มาใช่แล้วก็มีการสั่งการกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยให้เร่งดำเนินการในส่วนที่จะควบคุมจุดรั่วซึมรวมไปถึงการประเมินโครงสร้างอำนวยความปลอดภัยลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แล้วก็ผู้รับจ้างก่อสร้างเนี่ยยังคงเร่งดำเนินการในการอุดแล้วก็ควบคุมจุดรั่วซึมนะครับโดยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งมาตรการในความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้ขยายพื้นที่ควบคุมโดยรอบตามหลักของวิศวกรรมเพิ่มระยะปลอดภัยในการปฏิบัติงานรวมไปถึงเตรียมนำรถเคนขนาดใหญ่เนี่ยเข้าพื้นที่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยทางกทม.เขามีการย้ายสะพานลอยคนเดินข้ามคือตรงนั้นเนี่ยแยกวงเวียนใหญ่เนี่ยตรงนั้นตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีสะพานลอยอยู่ด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยกทม.ทำการในการที่จะย้ายสะพานลอยไปแล้วเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้มันมีแรงกดทับเพิ่ม
0: ด้วยความน้ำหนักมันเยอะเนาะ
1: นะครับผมในขณะที่การประปานครหลวงเองก็เตรียมพร้อมเรื่องน้ำเหมือนกันนะเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบน้ำสนับสนุนการทดสอบของวิศวกรรมของรฟม.ด้วยแล้วก็หากจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการรั่วซึมและวิเคราะห์สาเหตุเพิ่มเติมนะครับโดยจะตรวจสอบจากข้อมูลที่จะถูกนำไปประกอบการตัดสินใจของทีมวิศวกรต่อไปนะครับซึ่งนายเจษฎาเนี่ยบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องดำเนินการด้วยข้อมูลทางวิชาการและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักนะแล้วก็บูรณาการทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันควบคุมสถานการณ์ลดผลกระทบสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็ความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยสำคัญมากๆทุกหน่วยงานเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะมาดูในส่วนของท่านผู้ว่าชัชชาตินะคะท่านก็ไลฟ์สดในพื้นที่ไปสั่งรื้อสะพานลอยนะคะรวมถึงการอัดปูนซีเมนต์เพื่ออุ้มชั้นดินป้องกันความเสี่ยงสุดค่ะคือเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์สดผ่านชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็น Facebook Fanpage นะคะติดตามปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำรั่วไหลบริเวณบ่อพักน้ำอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นี่แหละบอกว่าภาพรวมของสถานการณ์นะยังอยู่ในภาวะทรงตัวค่ะโดยฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนในบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ค่ะเนื่องจากน้ำที่พบเนี่ยเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินที่ซึมลงไปโดยเช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเช้าเมื่อวานนี้นะคะได้ยกสะพานลอยที่บอกนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมให้มีพื้นที่มากขึ้นรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณที่สุดตัวค่ะเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยค่ะและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในระยะ30เมตรนะเพื่อให้เฝ้าระวังการทรุดตัวของพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบอาคารการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเตรียมแผนอพยพรองรับทุกสถานการณ์ไว้แล้วค่ะและจัดตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในส่วนของการจราจรค่ะยังคงปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพลาดย่าแล้วก็ถนนสมเด็จพระเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดเส้นทางก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบเนี่ยสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกตินะคะซึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีระศิรินะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะอาคารโดยรอบเนี่ยไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนะแต่ก็มีเครื่องตรวจยืนยันนะคะว่าพื้นที่ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัวโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการอัดฉีดซีเมนต์แล้วก็สารเคมีลงไปในชั้นดินที่ระดับความลึกประมาณ31ถึง37เมตรนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของดินแล้วก็ปิดช่องว่างให้แนวอุโมงค์พร้อมทั้งติดตั้งเขาเรียกว่าเครื่องวัดการเอียงแบบละเอียดมากๆเลยเชื่อมต่อระบบแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารโดยรอบแล้วก็พื้นที่โดยรอบตลอด24ชั่วโมงค่ะเรียกว่าทำงานกันวินาทีต่อวินาทีนะแล้วก็เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเปราะบางมากหมายถึงว่าต้องเฝ้าระวังทั้งตัวอาคารเองตัวอุโมงค์ด้วยแล้วก็ที่แน่ๆคือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นะเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พยายามอพยพผู้คนที่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปตรงนั้นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็อาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางไปในเส้นทางที่บกจรเขาแนะนำไว
1: ้นะคะต้อง ฝ้าระวังการติดตามเส้นทางอย่างที่พี่กุ้งอรวรรณบอกขสมกเองเขาก็มีการปรับเส้นทางเดินรถนะเพราะตรงนั้นเนี่ยรถเมย์ผ่านเยอะมากนะครับแล้วก็มีการปรับเส้นทางกัน5สายยังไงต้องเช็คกันให้ดีนะหลักๆเนี่ยมีสาย21 4-6 เนี่ยวัดคู่สร้างไปมหานาคนะครับเขาเส้นทางเลี่ยงก็คือเดี๋ยวเขาจะวิ่งจากเส้นทางเดิมเนี่ยมาถึงถนนลาดหญ้าแล้วเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึง4แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเส้นทางเดิมนะครับส่วนสาย37 4-9 ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้าเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึง4แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าเส้นทางเดิมนะครับส่วนสาย15 4-2 วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดภูไปสยามจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้าเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงดินแดงคือดินแดงตรงนั้นนะคนละจุดไม่ใช่ดินแดงตรง
0: ประชาธิปก
1: ตรงทับเออประชาธิปกนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึง4แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าเส้นทางเดิมส่วนสาย7กนะครับพุทธมณฑลสาย2ไปพหูรัตเส้นทางเลี้ยงเที่ยวเนี่ยนะครับเที่ยวที่ไปมุ่งหน้าพหูรัตเนี่ยจากเส้นทางเดิมมาถึงลาดหญ้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึง4แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมส่วนสาย3ครับบางซื่อไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเส้นทางเลี่ยงนะครับมุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเนี่ยจากถนนประชาธิปกจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าและกลับเข้าสู่เส้นทางปกตินะครับเพราะว่ายังคงมุ่งไปทางถนนประชาธิปกเนี่ยไม่ได้นะครับจากวงเวียนใหญ่เนี่ยจะเข้าประชาธิปกไปแยกบ้านแขกเนี่ยไม่ได้เขาเลยต้องเลี่ยงไปถนนลาดหญ้าถนนท่าดินแดงแล้วก็ถนนอิสรภาพแทนนะครับ
0: ค่ะก็ใครที่อยู่บริเวณนั้นหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะบางทีในขณะที่ทรุดลงไปในขณะที่มีการตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีประชาชนได้รับผลกระทบละบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินอนาคาก็สามารถโทรเข้าไปแจ้งได้แล้วก็ติดตามข่าวสารจากรฟม.หรือจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจของรฟม.เลย Facebook ของกรุงเทพด้วยหรือจะเป็นสายด่วนเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-716-4044 02-716-4044 นะคะก็เรียกว่าต้องเฝ้าระมัดระวังกันแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้นะมันเป็นความแบบเขาเรียกว่า
1: เทคโนโลยี
0: นวัตกรรมต่างๆที่เข
1: ามีการตรวจ
0: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคคลเนาะในการเข้าไปตรวจว่าตรงนี้มันเอียงเพิ่มขึ้นไหมหรือใช้อุปกรณ์ที่เป็นอนาล็อกแต่เดี๋ยวนี้เขาติดเซ็นเซอร์แล้วก็มีท่านผู้เชี่ยวชาญต่างๆด้านวิศวกรรมท่านผู้ว่าเองก็เป็นวิศวกรนะคะก็ตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังการมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลตลอด24ชั่วโมงใครที่เป็นห่วงหรือเช็คคนในพื้นที่แต่ใดๆก็เถอะอย่าตื่นตระหนกตอนนี้ก็กำลังเร่งทำงานอยู่นะคะ
1: ครับผมอ่ะก็รอติดตามกันละกันเรื่องของถนนสุดนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องของฝั่งชายแดนไทยกัมพูชาสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าทาง JIC หรือว่าศูนย์ข่าวสารสายการไทยกัมพูชาเนี่ยทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีท่านผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสายการไทยกัมพูชาหรือว่า JIC เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของที่ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยกัมพูชาเขามีการออกข่าวมาอีกแล้วบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งทาง JIC ของเราเองเนี่ยบอกว่าเราเองเนี่ยดำเนินการตามกรอบที่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยคุยกันไว้ตามถ้อยแถลง GBC คุยกันไปตั้งแต่ปลายปี68นะ
0: ใช่
1: นะครับเขายังคงเรายังทำเหมือนเดิมก็คือคงวางกำลังทหารไว้ในที่โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเนี่ยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ
0: ์
1: รักษาความปลอดภัยลดความตึงเครียดแล้วก็ป้องกันเผชิญหน้ากันของทั้งสองฝ่ายไทยเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาตามข่าวที่กัมพูชาออกมาเลยโดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเนี่ยที่บอกว่าไทยไปละเมิดกัมพูชาเนี่ยทั้งสองฝ่ายควรใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงกันไว้ก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่านำเสนอข้อกล่าวหากันฝ่ายเดียวนะอันนี้คือที่ไทยบอกไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชาย แดนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยเคารพถ้อยแถลงร่วมและกลไกที่ตกลงกันไว้ไม่บิดเบือนนะตีความข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศที่ลดความตึงเครียดอยู่ในตอนนี้ด้วยนั่นเองครับ
0: เอาจริงๆคือเราเนี่ยเวลาเราแถลงของ JAC ท่านแถลงออกมาลักษณะจะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแบบนี้เลยทุกครั้งที่มีทั้งข่าวบิดเบือนออกมาหรือการเขาเรียกว่าอะไรภาพหลุดออกมาที่ว่าเราทำนั่นทำนี่นะคือเราก็จะพยายามยืนยันว่าข้อที่จริงคือเรายังคงทำตามกรอบที่ได้คุยกันไว้เมื่อนู้นปลายปี68ไหมเราเหมือนคุยเรื่องเดิมกับคนคนเดิมค่ะใช่เพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เห็นข่าวจากโซเชียลมีเดียเนาะแต่ไม่ได้รับการกลั่นกรองนั่นแหละอย่าเชื่อแล้วก็อย่าส่งต่อเพราะว่ามันเหมือนกับการขยายข่าวปลอมให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็บางทีเป็นข่าวที่ทางฝ่ายตรงข้ามหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่แหละส่งมาเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเราขยายต่อมันเหมือนเราเนี่ยเป็นเครื่องมือของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการเสพข่าวจากโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับการกลั่นกรองแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางภาครัฐเนาะเพื่อให้ไม่เป็นการขยายข่าวปลอมต่อค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงกลาโหมก็เข้าพื้นที่ช่องบกนะไปเยี่ยมทหารเดิน741แล้วก็ฐานแดนไกลช่องอันมาอุบลราชธานียืนยันว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยสนับสนุนภารกิจเต็มที่นะคะคือท่านก็ไปเยี่ยมแนวหน้าแล้วก็รับทราบผลการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยในระดับพื้นที่เลยเพื่อประกอบการทำนโยบายแล้วก็ดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนกำลังพลในพื้นที่นะคะโดยได้พบปะขอบคุณกำลังพลกองกำลังสุรนารีแล้วก็ตามแนวชายแดนก็ชื่นชมความเสียสละความเข้มแข็งแล้วก็มีระเบียบวินัยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายกำชับให้ทุกหน่วยเนี่ยดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติการแนวหน้าเนี่ยเขาก็ขาดเหลืออะไรแล้วก็พยายามทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าการเป็นแนวหน้าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรทับหลังนะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจในระดับพื้นที่ค่ะ
1: ครับผมอ่ะตอนนี้6นาฬิกากับอีก29นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนติดตามตีคองร้องข่าวกันวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: ้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกเข้าทำเนียบวันหยุดเรียกประชุมที่มหาไทยติดตามความคืบหน้าปมสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทีมมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งในวงประชุมครั้งนี้ครับมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยครับต่อเนื่องจากการเรียกประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีไปดูกันที่เรื่องของอุทกภัยครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้เปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวาระพิเศษซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีการหารือการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่หลังจากประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาครับซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจโดยรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยซึ่งควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ครับพร้อมครับอนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครับอาทิครับการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการเยียวยาโดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถรับมือกับอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับลดความเสียหายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินและผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับโฆษกรัฐบาลเผยผลการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเพื่อกระชับความร่วมมือเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่เพิ่มการค้าความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่าในการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพของภูมิภาคในระยะยาวร่วมมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ของไทยด่านบุกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนะครับ11กรกฎาคมเวลาครับเริ่มตั้งแต่ 5:00 น. ถึง 5:00 น. ครับ เพื่อจะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางรวมไปถึงการค้าชายแดนครับลดปัญหาการจราจรและมีการหารือด้านการค้าการดูแลแรงงานไทยและการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำเป้าหมายนะครับคือการลดเหตุความไม่สงบควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของโครงการดีๆกันบ้างครับพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคา40บาทต่อจานพ่อแม่พี่น้องครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเปิดเผยครับว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะครับผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตรวมไปถึงครับต้นทุนอาหารที่ยังมีความผันผวนครับจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้กับประชาชนครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ครับเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plusโดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้านั้นสมัครเข้ามาร่วมโครงการครับเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นครับตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลนั้นจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานครับซึ่งครับทางท่านรองนายกก็ยืนยันนะครับว่าโครงการนี้นั้นเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดแต่อย่างใดครับส่วนรายละเอียดเรื่องของจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำครับโดยกระทรวงพาณิชย์ครับเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหรืองบประมาณกลางครับซึ่งเบื้องต้นครับตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนครับและหากครม.เห็นชอบครับคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้เลยล่ะครับและกระทรวงพาณิชย์นั้นยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดปัจจุบันครับเริ่มเห็นสินค้าบางรายทยอยปรับลดราคาลงแล้วครับอาทิน้ำมันพืชและปุ๋ยพร้อมดูแลให้ราคาสินค้านั้นเกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทานครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับโดยยืนยันนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับพร้อมย้ำว่าทุกบาทของงบประมาณต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนโดยได้มีการมอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองครับเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวางและพัฒนาผังเมืองรวมไปถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานครับต้องมีความปลอดภัยเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนนั้นอย่างยั่งยืนโดยมุ่งให้ประชาชนครับได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศในอนาคตรวมทั้งครับเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัยด้วยโดยเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตลิ่งระบบระบายน้ำอาคารราชการและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศตลอดจนครับให้ความช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดนอกจากนี้ครับมีการกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถจะปฏิบัติได้จริงครับพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ครับโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนจะเกิดเหตุเพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นนำไปสู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสคบกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศใช้แนวทางเลมอนลอส่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับมีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามครับและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วประเทศโดยกำชับให้ผู้ประกอบการธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องและต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องครับเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนครับและจะขยายไปสู่ต่างจังหวัดหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนครับจะมีการดำเนินกฎหมายทันทีครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับได้กล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้นั้นเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงซึ่งจะกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าครับได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงครับผู้บริโภคนั้นจึงต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจครับทั้งรายละเอียดของตัวรถสมรรถนะของแบตเตอรี่ระยะเวลาและเงื่อนไขของการรับประกันแบตเตอรี่และข้อมูลสำคัญอื่นๆครับที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ครับสคบจะประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับและกรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการจดทะเบียนใช้งานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นเองล่ะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าการดำเนินการในครั้งนี้นั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายครับในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมที่มากขึ้นระหว่างนี้ครับสคบก็จะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และในส่วนของฉลากและการโฆษณาครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องของอาสาพยาบาลชุมชนรัฐบาลเผยคืบหน้าผลิตอาสาพยาบาลชุมชนเริ่มเปิดรับเดือนกรกฎาคมตั้งเป้าผลิตรุ่นแรก 7,256 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับอย่างชัดเจนครับผ่านการขับเคลื่อนการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าผลิตอาสาพยาบาลทำงานในชุมชนจำนวน 7,256 คนเข้าไปทำหน้าที่ดูแล4กลุ่มเป้าหมายครับเชื่อมโยงการทำงานกับรพ.สต.เพื่อเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับล่าสุดครับในการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลนั้นจะเริ่มจากเดือนนี้ครับกรกฎาคมและจะมีการประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกอาสาพยาบาลอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างตั้งแต่พรุ่งนี้เลยครับ13กรกฎาคมถึง27กรกฎาคมครับโดยจะประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศครับทั้งนี้ครับในวันที่31กรกฎาคมหรือว่าในสิ้นเดือนนี้ครับอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพยาบาลจากนั้นครับเดือนหน้าสิงหาคมจะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคมต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลภายในเดือนกันยายนครับและสุดท้ายจะประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายนครับโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครับอาสาพยาบาลในเดือนตุลาคมต่อจากนั้นครับจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลต่อไปครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันบ้างครับรัฐบาลลุยแก้หนี้ครัวเรือนไกลเกลี่ยสำเร็จแล้วกว่า 27,000 รายลดภาระค่าใช้จ่ายกว่า 3,530 ล้านบาทพร้อมเปิดมหกรรมแก้หนี้ฟรี6จังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีและสถาบันการเงินกว่า40แห่งได้ดำเนินโครงการมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปี2569ครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังศาลมีคำพิพากษาครอบคลุมนะครับทั้งหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมไปถึงหนี้กยศ.ครับผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแทนการดำเนินคดีในชั้นศาลครับซึ่งผลการดำเนินงานครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันนั้นมีประชาชนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายคิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 5,926 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ครับสามารถจะลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 3,530 ล้านบาทครับและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 2,555 รายสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นจะเดินหน้าจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปี2569อย่างต่อเนื่องอีก6ครั้งครับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมครับได้แก่ที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีโดยประชาชนครับสามารถจะเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผู้สนใจนะครับสามารถจะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือกรมบังคับคดีและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77หรือ79ครับตลอดระยะเวลาการจัดโครงการครับพี่น้องประชาชน พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับย้ำกันดังๆไปทั่วประเทศครับว่าอีก3เดือนครับจะถึงงานใหญ่ของประเทศไทยซึ่งช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกด้วยกันครับในเดือนตุลาคมนี้วันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6นาฬิกากับอีก55นาทีนะครับช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้ามาติดตามข่าวกันอีกสักนิดนึงนะครับต้องบอกว่าเรื่องของพ่อทิพย์หลายๆคนติดตามเรื่องนี้กันอยู่ที่แบบว่าทั้งเรื่องของไปหลอกจดเอาจดทะเบียนสมรสแล้วก็ยืนยันบุตรโดยที่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนเป็นการรับจ้างหรืออะไรแบบนี้นะครับซ
1: ึ่
0: งสืบเนื่องมาจากที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงผลการขยายผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จนะแล้วพบพฤติการจ้างคนไทยเนี่ยมาเป็นพ่อทิพย์เพื่อที่จะมารับรองบุตรคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยซึ่งหลังจากการสืบสวนเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขามีการสั่งการด่วน878อำเภอทั่วประเทศนะครับปรับปรุงมาตรการในการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองด้วยในกรณีที่จะรับรองบุตรเพื่อยืนยันความเป็นพ่อแม่และป้องกันการแอบอ้างหรือว่าใช้เอกสารเท็จด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยเหล่านี้แหละโดยกระทรวงมหาดไทยเขายกระดับขึ้นมาเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวเนี่ยได้รับสัญชาติไทยแล้วนำไปถือครองทรัพย์สินไปประกอบธุรกิจไปฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมาตรการในการป้องกันเนี่ยนะครับปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสในการเกิดเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างที่บอกทั้งเรื่องของการจะมาถือครองอสังหาเนอะประกอบธุรกิจฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศด้วยนั่นเองซึ่งรัฐบาลเองเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่ว่าใครจะเป็นผู้ทำผิดยังไงก็ทั้งประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองถ้าเกี่ยวข้องเนี่ยมีความผิดจะสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่โอ้พอเปิดออกมาแล้วนะมีพ่อทิพย์แม่ทิพย์จำนวนมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกข่าวนึงเป็นความคืบหน้าค่ะของพี่น้องอาสาพยาบาลชุมชนเริ่มเปิดรับสมัครเดือนนี้แล้วนะคะคัดเลือกเดือนสิงหาคมแล้วก็ประกาศผลการคัดเลือกเดือนกันยายนค่ะเริ่มอบรมตุลาคมนะคะแล้วก็ผลิตรุ่นแรกเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าคนเลยซึ่งทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวพลอยทะเลและสมิแสงจันทร์เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงสาธารณสุขนะกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพซึ่งความคืบหน้าตามลำดับชัดเจนขึ้นแล้วค่ะผ่านการขับเคลื่อนการทำงานของภาคส่วนแล้วก็ตั้งเป้าผลิตพยาบาลอาสาทำงานในชุมชนจำนวน 7,256 คนนะคะเข้าไปทำหน้าที่ดูแล4กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงการทำงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากขึ้นค่ะความคืบหน้าล่าสุดการดำเนินงานการคัดเลือกพยาบาลอาสานะคะจะเริ่มจากเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีการประกาศเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่13ถึง27กรกฎาคมนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะจะรับเปิดประกาศในวันแรกนะคะโดยจะประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะในวันที่31กรกฎาคมนี้อนุกรรมการการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาพยาบาลนะคะจากนั้นในเดือนสิงหาคมค่ะจะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลในระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคมต่อจากนั้นนะคะทางคณะอนุกรรมการคัดเลือกเนี่ยระดับจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกทั้งหมดเนี่ยไปให้ทุกฝ่ายนะคะดูอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนแล้วก็จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายนค่ะโดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มอบรมนะคะก็ถือว่าติดตามกันให้ดีนะสำหรับคนที่อยากเป็นอาสาพยาบาลชุมชนค่ะ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวในข่าวยามเช้าของเราในวันนี้นะครับวันนี้คอมเมนต์ไหลกันเยอะมากยังไงวันนี้อาจจะอ่านให้ไม่ทันต้องขออภัยจริงแต่ว่าเราได้อ่านได้เห็นทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามข่าวในเช้าวันนี้เลยนะครับสำหรับตอนนี้6นาฬิกากับอีก59นาทีแล้วเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้าเราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยStill on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3081

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มงวดการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินป้องกันการฟอกเงินและเศรษฐกิจนอกระบบ
2: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมาย